สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดช่วงจำพรรษา3เดือนค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสารโบราณประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วค่ะยังเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างการ

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ค่ะรวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างความอิ่มบุญและประทับใจให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการถวายเทียนพรรษาพุทธศาสนิกชนก็จะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา3เดือนสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายแทนแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรประภาพรคาวดรอนกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรณัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการหล่อเทียนพรรษาอีกด้วยค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อเตรียมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานร่วมกันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและปิติใจเป็นอย่างยิ่งของยอดกัลยาณมิตรผู้รักในการสั่งสมบุญทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่จากนั้นเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรวรรณครคอรี่และกัลยาณมิตรอุไรวานเบิร์ดพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลฮกแลนด์กัลยาณมิตรรัชนีเออร์เกนและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาวัฒนาธิตพัทโทซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องบุพพาเปตาพลีซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการฝึกหัวใจให้เต็มไปด้วยความกตัญญูความเสียสละและการระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณการอุทิศส่วนกุศลเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
ความดีของผู้ยังมีชีวิตกับความปรารถนาดีต่อผู้ล่วงลับและไม่ว่าผู้ล่วงลับจะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผู้ทำบุญย่อมได้รับอานิสงส์จากจิตที่ผ่องใสของตนเองจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรในวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับภาพบุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสุขได้ด้วยตัวเองและเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องการนี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายคือแก่นของชีวิตเป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเราที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้หากฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงได้เมื่อนั้นไม่จำกัดด้วยการเวลาถ้าเราเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตจะมีความมั่นคงและปลอดภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าเปรชินนะมิทังรูปังโรคานิทังปพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตังรูปกายนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเน่าเปื่อยผุพังลงทุกขณะร่างกายของเรานี้เป็นของเน่าเหม็นจะต้องแตกทำลายไปเพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากต้องมีบุญบารมีมากพอจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พระบรมศาสดาก็ทรงสอนไม่ให้มายึดติดกับร่างกายนี้มากเกินไปถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบุญบารมีเพื่อไปสู่พระนิพพานก็ตามเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดผู้ที่ยังหลงยึดติดกับร่างกายนี้ซึ่งเป็นของภายนอกก็ไม่สามารถหยุดใจเข้าไปสู่กายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เที่ยงแท้เป็นอมตะอยู่ภายในได้เหมือนผู้ที่ยังอยู่บนเรือมีความพอใจในการล่องเรือไปบนท้องทะเลทุกข์ไม่ยอมลงจากเรือเพื่อขึ้นฝั่งก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่งชื่อสิริมาได้เคยประทุษร้ายต่อนางอุตราซึ่งเป็นลูกสาวของท่านปุณณเศรษฐีเมื่อสำนึกผิดแล้วได้ขอโทษนางอุตราพร้อมกับทูลขอขมาโทษพระบรมศาสดาด้วยในวันนั้นหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดคำไม่จริงด้วยคำจริงนางก็สามารถทำใจหยุดนิ่งปล่อยใจไปตามพระกระแสเสียงจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อถวายมหาทานจากนั้นนางก็ตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์8รูปทุกวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภิกษุ8รูปได้สับเปลี่ยนกันไปบิณฑบาตที่บ้านนางเป็นประจำนางได้ตั้งใจถวายทานที่ประณีตโดยไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจ
ตั้งใจทำบุญด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยภิกษุสงฆ์ที่มาฉันที่บ้านของนางแล้วบางรูปที่ยังไม่หมดกิเลสพอกลับไปถึงวัดก็ได้เล่าให้เพื่อนสหธรรมิกฟังว่านางสิริมาทำอาหารถวายประณีตมากภัตตาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับก็เพียงพอสำหรับภิกษุถึง 3-4 รูปแต่การได้เห็นนางนั้นดีเสียยิ่งกว่าทายาธรรมของนางซะอีกเพราะนางเป็นหญิงที่สวยงามมากภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ฟังถ้อยคำพรรณนาคุณของนางก็เกิดความเสน่หาขึ้นมาจับใจปรารถนาจะได้เห็นนางสิริมาในวันรุ่งขึ้นท่านเป็นหนึ่งใน8รูปที่ได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของนางในวันนั้นนางสิริมาได้ล้มป่วยไม่สบายจึงถอดอาภรณ์เครื่องประดับแล้วลงนอนบนเตียงคนป่วยขณะนั้นก็รับใช้เห็นภิกษุมาถึงเรือแล้วจึงบอกให้นางทราบแต่นางไม่สามารถจะถวายอาหารด้วยมือของตนเองได้จึงบอกคนรับใช้ให้ช่วยพยุงลุกขึ้นเพื่อจะได้กราบนมัสการพระภิกษุหลังจากที่ได้ถวายทานแล้วนางไหว้พระภิกษุด้วยอาการสั่นเทิมเพราะพิษไข้ภิกษุรูปนั้นไม่สำรวมระวังจิตมองดูนางแล้วก็คิดว่าความสวยงามของนางสิริมาแม้ยามป่วยไข้

ังสวยงามถึงเพียงนี้แล้วในเวลาที่ไม่ป่วยรูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยอาภรณ์จะสวยงามสักเพียงไหนในขณะนั้นเองกิเลสที่ท่านสั่งสมไว้ตั้งหลายโกรธปีได้กำเริบขึ้นภิกษุรูปนั้นไม่สามารถข่มความรักในนางได้จึงเดินกลับวัดด้วยอาการเหม่อลอยนึกถึงแต่หน้านางสิริมาเมื่อกลับมาถึงกุฏิแล้วก็ไม่ยอมฉันได้ปิดบาตรเอาไว้นอนคิดถึงแต่นางสิริมาเพื่อนภิกษุรู้เรื่องเข้าจึงบอกให้รู้ถึงโทษของกามและให้คลายจากความกำหนัดยินดีแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วในเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ได้เสียชีวิตลงพระบรมศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นจึงส่งข่าวไปบอกพระราชาว่าอย่าเพิ่งให้เผาศพนางสิริมาให้เอาศพนั้นไปไว้ในป่าช้าผีดิบแล้วให้ดูแลให้ดีอย่าให้กาและสุนัข กินเป็นอาหารพระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งนำศพของนางไปไว้ในป่าช้าจนเวลาผ่านไปถึงวันที่สี่ศพของนางสิริมาพองขึ้นอืดมีหนอนตายออกจากทวารทั้งเก้าทั่วร่างกายมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พระภิกษุไปร่วมดูนางสิริมาด้วยภิกษุหนุ่มรูปนั้นซึ่งอดอาหารนอนสมอยู่ถึง4วันจนบาดเป็นสนิมเพียงได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นก็ลุกขึ้นได้อย่างกระฉับกระเฉงรีบสอบถามเพื่อนสหธรรมิกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รีบเดินทางไปกับหมู่ภิกษุพระบรมศาสดาทรงรับสั่งกับพระราชาว่าให้ราชบุตรตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าถ้าใครให้เงิน 1,000 กหาปณะจะได้นางสิริมาไปครอบครองพระราชาได้ทรงทำตามพุทธประสงค์แต่ก็ไม่มีใครยอมจ่ายเงิน 1,000 เพื่อแลกกับนางสิริมาพระบรมศาสดาจึงให้พระราชาลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองประกาศลดราคาจาก 1,000 เป็น500จาก500เป็น250เป็น200 100 50 25 10กหาปณะจนเหลือเพียงบาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครยอมจ่ายเพื่อแลกอนางสิริมาไปสุดท้ายไม่จะให้แบบเปล่าก็ไม่มีใครเอาพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูหญิงสาวซึ่งเป็นที่รักของมหาชนเมื่อก่อนผู้คนให้เงินมากถึง 1,000 กหาปณะแล้วได้อภิรมย์กับนาง1วันบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับนางสิริมาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ไม่มีรูปที่เห็นอยู่นี้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนอันวิบากกรรมปรุงแต่งให้วิจิตรเต็มไปด้วยแผลมีกระดูก300ท่อนและเอ็นยึดเหนี่ยวเอาไว้ที่มหาชนต่างหลงไหลกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์ 84,000 ก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยภิกษุรูปนั้นสามารถปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองท่านสาธุชนทั้งหลายอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่เที่ยงแท้ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้ใครไปหลงยึดติด
ก็จะมีแต่นำความทุกข์เข้าใส่ตัวเองเหมือนลิงติดตังที่ไปจับยางเหนียวที่นายพรานล่อเอาไว้เมื่อมือข้างหนึ่งติดแล้วหวังจะเอามือข้างที่สองช่วยแกออกกลับติดแน่นหนักเข้าไปอีกสุดท้ายทั้งหัวทั้งตัวก็ติดยางเหนียวเคลื่อนไหวไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของนายพรานไปการยังไม่ให้ไปยึดติดในรูปกายภายนอกนี้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่งามของกายนี้โดยเทียบกับพระธรรมกายภายในที่เป็นกายมาตรฐานมีความงามไม่มีทิฏฐิจะเป็นกายทำได้ต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งแล้วเปรียบเทียบกายธรรมกับกายภายนอกจึงจะรู้ว่ากายภายนอกนี้เป็นกายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมไม่น่าดูน่าชมเลยเราอาศัยกายนี้ก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนหมั่นสั่งสมบุญบารมีฝึกใจให้หยุดนิ่งกันให้ดีอย่ามัวประมาทในชีวิตอย่าหลงไหลเพลิดเพลินในเบญจกามคุณให้รีบเร่งทำความเพียรในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่เราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันอย่างง่ายได้ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่วฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญให้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกผู้ชี้แนะหนทางสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกสบายได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่141จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงมีอาการรันทดพระหฤทัยถึงเรื่องที่จะต้องหนีจากกองทัพอย่างยิ่งรามอนุเกวัตได้ทูลปลอบจนพระเจ้าจุลนีคลายกังวลพร้อมตกลงว่าคืนนี้นะจะหนีไปด้วยกันครั้นแล้วรามอนุเกวัตจึงรีบแจ้งข่าวนั้นให้ผู้สืบราชการลับของมิถิลานครทราบโดยทั่วกันว่าในเวลาเที่ยงคืนนี้นะพระเจ้าจุลนีจะเสด็จหนีกลับปัญจาลนครท่านทั้งหลายจงคอยฟังสัญญาณจากข้าพเจ้าเถิดแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะได้ช่วยกันขับไล่กองทัพฝ่ายปัญจาลให้แตกกระเจิงจนหมดสิ้นไปจากมิถิลานครจากนั้นพราหมณ์อนุเกวัตก็มุ่งตรงไปยังโรงม้าต้นจัดแจงผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคงแน่นหนาแต่ทว่าเป็นการผูกอย่างมีเงื่อนงำคือถ้ารั้งม้าให้ช้าม้าก็สำคัญว่าจะให้วิ่งเร็วและถ้ายิ่งรั้งให้หยุดม้าก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเพียงนั้นครั้นผูกม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้พวกทหารพากันหลับสนิทแล้วจึงเข้าไปทูลเชิญพระเจ้าจุลนีขึ้นทรงม้าพระที่นั่งกลับสู่ปัญจาลนครพระเจ้าจุลนีจึงรีบเสด็จขึ้นม้าทรงทันทีแล้วจึงเสด็จออกจากที่ประทับโดยมีพราหมณ์อนุเกวัตตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแต่ครั้นพระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพ้นจากฐานทัพไปได้สักหน่อยพราหมณ์อนุเกวัตก็รีบชักม้าหวนกลับมาทางเดิมปล่อยให้พระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพระที่นั่งไปโดยลำพังพระองค์เดียวเมื่อเสด็จพ้นฐานทัพไปไกลแล้วจึงทรงเหลียวกลับมาดูแต่กลับไม่ทรงเห็นพราหมณ์อนุเกวัตตามมาเมื่อทรงรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพียงลำพังพระองค์เดียวก็ทรงพรั่นพรึงพระหฤทัยทรงชักม้าพระที่นั่งเพื่อจะหยุดรอดูพราหมณ์เกวัตแต่ปรากฏว่าม้าพระที่นั่งเกิดบังคับไม่อยู่ยิ่งรั้งยิ่งดึงก็ยิ่งห่อตะบึงไปท่าเดียวพระองค์จึงต้องทรงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมพราหมณ์อนุเกวัตกลับเข้าไปในฐานทัพแล้วก็ตะโกนก้องร้องประกาศแก่พวกพ้องว่าพระเจ้าจุลนีน่ะหนีไปแล้วพวกเรารีบหนีกันเร็วขืนอยู่น่ะจะต้องตายไปตามๆกันไปเถิดพวกเรารีบหนีเร็วเข้าบรรดาผู้สืบราชการลับเมื่อได้ยินเสียงตะโกนร้องก็พากันตะโกนบอกต่อๆกันไปจนเสียงดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั้งกองทัพปัญจาลฝ่ายพระราชาทั้ง101พระองค์ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงสำคัญว่ามโหสถบัณฑิตเปิดประตูพระนครยกพลจะมาจับพระเจ้าจุลนีท้าวเธอจึงต้องรีบเสด็จหนีไปก่อนครั้นแล้วจึงทรงดำริว่าหากมโหสถจับพวกเราได้ที่ไหนจะไว้ชีวิตขืนอยู่ในที่นี้ต่อไปนะชีวิตของพวกเราคงจะไม่รอดแน่พระราชาเหล่านั้นเมื่อเสด็จออกจากห้องบรรทมได้ก็รีบฉวยม้าพระที่นั่งควบขับตามไปโดยเร็วโดยไม่ได้เก็บสิ่งของอะไรติดตัวมาเลยขณะนั้นก็มีเสียงตะโกนเป่าร้องขึ้นอีกว่า
พระราชาทั้งหมดน่ะเสด็จหนีไปกันหมดแล้วพวกเรารีบหนีเถอะขืนอยู่จะต้องตายไปตามกันไปเถอะพวกเรารีบหนีให้เร็วที่สุดเถอะเหล่าแม่ทัพในกองได้ฟังดังนั้นก็คิดว่ามโหสถยกทัพมาจู่โจมจับพระเจ้าจุลนีและพระราชาทั้ง101พระองค์ไปแล้วต่างก็สะดุ้งกลัวยังไม่ทันจะได้หยิบฉวยอะไรก็พากันหนีเตลิดเปิดเปิงไปตามติดมาด้วยทหารทั้ง18กองทัพเมื่อขาดผู้นำแล้วอีกครั้งได้ยินเสียงตะโกนเป่าร้องดังสนั่นต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดขณะเดียวกันทหารฝ่ายมิถิลาซึ่งเฝ้าอยู่บนกำแพงและหอรบได้ยินเสียงสนั่นวันวาย

ไหวปานแผ่นดินจะถล่มทลายก็รู้ว่าบัดนี้อุบายของมโหสถบัณฑิตสำฤทธิ์ผลแล้วจึงต่างช่วยโห่ร้องสำทับให้ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นอีกทุกๆด้านประหนึ่งว่าจะมีกองทัพมาโจมตีทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครยิ่งตื่นตระหนกตกใจจนลืมความรู้สึกนึกคิดเรื่องอื่นๆไปชั่วขณะคิดเพียงแต่ว่าจะต้องหนีไปให้เร็วที่สุดจึงจำต้องยอมสละละทิ้งเครื่องใช้ไม้สอยยวดยานพาหนะแม้กระทั่งผ้าคาดพุงประจำตัวก็ยังไม่อาจหยิบฉวยไปได้ทันและแล้วแสงอรุณโนไทยในรุ่งเช้าวันใหม่ของมิถิลานครซึ่งทอแสงหม่นหมองมานานเพราะถูกเมฆหมอกแห่งสงครามปกคลุมบัดนี้ก็พลันแจ่มกระจ่างเป็นรุ่งอรุณที่งดงามสดใสยิ่งนักประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกันทั่วหน้าต่างต้อนรับอรุณด้วยจิตใจอันเป็นอิสระเบ่งบานเต็มที่พากันร่าเริงพร้อมกับประกาศความเป็นเอกราชและอธิปไตยของมิถิลานครอย่างทั่วหน้าทหารฝ่ายมิถิลาได้เปิดประตูเมืองออกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องปิดตรึงมาหลายเดือนครั้นแล้วก็พากันออกสำรวจตรวจตราดูสิ่งของต่างๆเห็นทรัพย์สินของกองทัพฝ่ายปัญจาลนครมูลค่ามหาศาลกองพเนินรอบพระนครพร้อมด้วยรัตนะสูงค่านานาชนิดจะนับจะประมาณไม่ได้จึงได้แจ้งให้มโหสถทราบมโหสถจึงมีคำสั่งว่าให้รวบรวมเครื่องราชูปโภคทุกอย่างไปทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชส่วนเครื่องอุปโภคของราชาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ให้รวบรวมมาไว้ที่เราและที่เหลือนอกนั้นน่ะก็ให้แจกจ่ายแบ่งปันแก่ชาวมิถิลาอย่างทั่วถึงสิ่งของต่างๆที่กองทัพปัญจาละทิ้งไว้นั้นต้องใช้เวลาถึง4เดือนจึงจะขนหมดจึงทำให้ชาวมิถิลานครซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่แล้วก็ยิ่งรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นไปอีกส่วนพราหมณ์อนุเกวัฏนั้นก็ได้รับบำเหน็จจากมโหสถบัณฑิตอย่างมโหฬารทั้งลาภทั้งยศปรากฏเกียรติไปทั่วพระนครตั้งแต่นั้นมามิถิลานครก็เป็นดินแดนแห่งรัตนะนานับประการประชาชนต่างก็ปราศจากความทุกข์ยากลำเค็ญมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขสถาพรการที่มิถิลานครสามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีได้นั้นก็เพราะอาศัยดวงปัญญาที่เฉียบแหลมของมโหสถบัณฑิตที่ได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนได้แทงตลอดในการปกป้องรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เตรียมรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความไม่ประมาทพร้อมกับมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในการทำหน้าที่เป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจึงทำให้มิถิลานครแคล้วคลาดจากพยันตรายในครั้งนี้ได้อย่างสวยสดงดงามส่วนว่าเหตุการณ์ต่อไปในภายภาคหน้าที่กำลังรอให้มโหสถบัณฑิตแก้ไขด้วยสติปัญญาอยู่นั้นจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรเพราะว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นยังเจ็บแค้นมโหสถอยู่จนกลายเป็นความอาฆาตที่ลุมเร้าอยู่ในจิตใจตลอดไปว่าแค้นนี้ต้องชำระส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ตั้งแต่ตัวลูกเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยไม่เคยเห็นหน้าเพอเลยเพราะพ่อเป็นหนุ่มต่างถิ่นที่มาทำงานอยู่ในหมู่บ้านที่แม่อยู่ดังนั้นแม่ลูกเป็นนางเอกลิเกและตั้งแต่ไปมีความสัมพันธ์กันจนแม่ตั้งท้องคือตัวลูกเองนี่แหละพอพ่อรู้ว่าแม่ท้องแล้วพ่อก็จากไปเมื่อลูกคลอดออกมาแม่จึงนำไปให้ยายกับตาเลี้ยงเพราะว่าท่านเลี้ยงเก่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่นานพ่อก็กลับมาใหม่เพราะคิดถึงแม่แล้วก็มามีความสัมพันธ์กับแม่จนตั้งท้องอีกแต่คราวนี้พ่อจากไปแล้วไม่กลับมาเลยญาติผู้ใหญ่จึงจัดการให้แม่แต่งงานกับญาติคนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยเลิกอาชีพลิเกตอนนั้นแม่มีลูกติดท้องที่เกิดจากพ่อเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนและแม่ก็มามีลูกกับสามีใหม่อีก10 คนเท่านั้นรวมแล้วแม่มีลูก12 คนเล่นฟุตบอลได้เลยตาน่ะคุณตาที่เลี้ยงลูกมาจริงๆแล้วไม่ใช่คุณตาแท้ๆเพราะเป็นสามีใหม่ของยายคุณตาเนี่ยชอบมากเลยคือชอบดื่มเหล้าแต่ตาก็ชอบบวช ด้วยเวลาเข้าพรรษาคุณตาก็มักจะไปบวชอยู่ที่วัดครั้งละ1 พรรษา2 พรรษาบ้างเพื่อล้างบาปพอศึกมาก็มาดื่มเหล้าต่อดื่มล้างแค้นเป็นอย่างนี้มาตลอดบวชล้างบาปดื่มล้างแค้นจนกระทั่งก่อนเสียชีวิต1 ปีตาก็เลิกเหล้าได้เด็ดขาดเพราะป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่ใช่ว่าคิดออกล่าก็เสียชีวิตในวัย74 ปีจ้ะยายของลูกเป็นคนที่บุญไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างแต่ก็มีบ้างที่สร้างบุญตามประเพณีคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดก่อนเสียชีวิต2-3 วันยายไม่กินข้าวเลยนอนคอแข็งแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆได้ไว้89 ปีล้วนตายหมดเลยทั้งตาทั้งยายสามีคนแรกของลูกแต่ก่อนเป็นนักเลงเกเรมากยกพวกตีกันหน้าโรงหนังเป็นกิจวัตรแต่พอมาเจอลูกเข้าก็อบรมไม่ใช่เขาก็เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดหันมาทำมาหากินเรามีลูกด้วยกัน1 คนขณะลูกชายลูกอายุได้ประมาณ1 ขวบสามีก็ถูกคัดเลือกไปเป็นทหารประจำการอยู่ในป่าทางภาคใต้อยู่ได้1.5 ปีแล้วเขาก็ถูกส่งกลับบ้านด้วยสภาพร่างกายที่ป่วยหนักตัวแห้งแขนขา รีบเหมือนเป็นอัมพาตจะทำการรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิตที่สุดเสียชีวิตในที่สุดในวัยเพียง23 ปีสามีของปัจจุบันลูกเคยตั้งท้องกับเขา1 ครั้งแต่ก็ทำแท้งไปเพราะเกรงว่าจะอยู่กันไม่ยืดหลังจากนั้นมาก็ไม่มีลูกอีกเลยสามีเป็นหัวหน้าคุมงานบริษัทหลังจากอยู่กินกันได้2 ปีเขาก็ถูกส่งไปดูงานที่ต่างประเทศ3 เดือนที่ต่างประเทศ3 เดือนก็จะได้กลับมาเมืองไทย10 วันค่าตอบแทนที่เขาได้รับสูงมากลูกนะไม่ต้องทำอะไรเลยเขาให้เงินลูกใช้เดือนละแค่300,000 บาทนี่เห็นไหมแล้วไม่เคยถามลูกเลยว่าเธอเอาเงินไปทำอะไรบ้างต่อมามีญาติเซ้งร้านให้ลูกจึงเปิดร้านขึ้นมาทันทีเลยเปิดร้านขายเหล้าขายไปด้วยดื่มไปด้วยกิจการก็เลยรุ่งเรืองลงพอลูกค้าซื้อเพียงชุดเดียวชุดแรกชุดเดียวชุดต่อไปลูกก็เป็นเจ้ามือนำมาดื่มกับลูกค้าจนต้องปิดกิจการไปเลยเพราะว่าเจริญลงไปเรื่อยๆต่อมาพบทำเลใหม่ปรากฏว่าพอได้ที่ใหม่ก็เปิดร้านขายเหล้าอีกขายเหล้าเสร็จแล้วก็เจริญลงเหมือนเดิมพอตกเย็นลูกจะตั้งวงก้องเหล้ากับคนข้างบ้านเคยเมาถึงขนาดเอ่ยปากยกคอนโดให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปฟรีตอนเช้าสั่งเมาต้องไปโอนคอนโดให้เขาเพราะว่ารับปากไปแล้วแถมเสียค่าโอนให้เขาอีกด้วยต่างหากสามีลูกก็ไม่ว่าสักคำหนึ่งบอกถ้าเป็นความสุขใจของเธอก็ทำไปเถิดโอนคอนโดไปเถิดหลังจากโอนคอนโดให้เขาเสร็จตกเย็นลูกก็ไปนั่งกงเล่ากับเขาอีก
คราวนี้สามีก็แซวลูกเฉยๆแต่ไม่ได้ตอบว่าเออดาริ้งวันนี้เธอจะยกอะไรให้เพื่อนอีกล่ะเออแม่เธอทำบุญอะไรมาเนาะเจออย่างนี้นี่มีครั้งหนึ่งขี้เมาที่กินเหล้าเดียวกันตามมาขอลูกจากสามีถึงที่บ้านสามีลูกก็ร้องไห้และบอกกับชายคนนั้นว่าแล้วแต่ตัวลูกจะไปตัดสินใจเอาลูกตัดสินใจไล่ชายคนนั้นไปไม่ว่าลูกจะทำให้สามีเสียใจแค่ไหนเขาก็ไม่เคยโกรธลูกเลยเขาเคยพูดกับแม่และลูกชายลูกว่าพ่อเขาตายเนี่ยเขายังไม่ร้องไห้แต่ลูกทำตัวไม่ดีเนี่ยเขาเสียใจเวลานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาจะเปิดเพลงวันใดขาดชาแล้วเธอจะรู้สึกลูกเห็นน้ำตาของเขาไหลลอดแว่นออกมาลูกจำได้ติดตาทีเดียวสามีเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญเขาจะใส่บาตรเป็นประจำแต่ตัวลูกเองเนี่ยช่วงเข้าพรรษาทุกปีเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเต็มคันรถไปสวดมนต์ถือศีลลูกเขาไปถือศีลที่วัดใกล้บ้านแต่ตอนกลางวันก็ค่อยๆย่องแอบมาดื่มยาดองที่บ้านโดยที่ลูกก็ทราบว่ามันผิดศีลแต่ไม่ทราบว่ามันผิดอย่างไรบางครั้งใส่บาตรเสร็จก็ไปดื่มเหล้ายาดองต่อแล้วค่อยมากรวดน้ำอมิตภะทำไมเป็นจะอี้เนาะนอกจากติดเหล้าแล้วลูกยังติดหวยมากๆซื้อลอตโต้ลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ 7-8,000 ถึง 10,000 บาทแต่ไม่เคยถูกเลยจนสามีบอกว่าดาริ้งให้เอาเงินที่จะซื้อหวยไปใส่กระปุกไว้พอหวยออกมาก็ไปแค่กระปุกออกนั่นแหละคือเงินที่ถูกหวยนี่พอหวยออกก็ไปแค่ออกมานั่นแหละเงินถูกหวยลูกดำเนินชีวิตอย่างนี้มาตลอดยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาชวนไปปฏิบัติธรรมที่สวนมะนาววัดเธอคงจะหมดกรรมปีนั้นตรงกับพ.ศ. 2546ลูกก็พาแม่ไปด้วยส่วนแม่ตอนนั้นเองก็ติดเหล้าอย่างหนักไม่แพ้ตัวลูกว่าสองเราแม่ลูกได้ดูดาวธรรมที่มะนาววัดเพิ่งจะทราบโอ้เหล้าเบียร์มีโทษภายถึงมหานรกขนาดนี้เชียวเหรอก็เกิดความกลัวจึงพากันหักดิบเลิกเหล้าอย่างเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาเมื่อลงจากพนาวัดลูกก็ไปสวัสดีเอาบุญไปฝากคนที่บ้านทุกคนงงมากหายไป7 วันทำไมถึงเป็นแบบนี้แทบไม่เชื่อสายตาเพราะภาพที่ผ่านมาลูกจะเป็นคนดุเกรียวกราดมโหร้ายมากทุกคนจะกลัวลูกหมดแม้แต่แม่หรือสามีของลูกอารมณ์โกรธของลูกไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ถ้าลูกพูดทุกคนต้องฟังห้ามเถียงห้ามเดินหนีแต่พอหลังกลับจากสวนมะนาววัดมาแล้วทุกคนจะเห็นลูกสวัสดีตอนเช้าแล้วก็หลังจากอรุณสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีตอนเย็นเราจะกล่าวสามี3 ครั้งตอนก่อนนอนอันนี้กลับมาจากพนาวัดกราบเลยกราบ1ดาริ้งขอให้เป็นอโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังนะจ๊ะกราบ2ดาริ้งขอขอบคุณดาริ้งที่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีและให้อภัยเสมอมาจนทำให้ตัวเองมีโอกาสได้มาสร้างบารมีกราบครั้งที่3ดาริ้งแบ่งบุญให้นะบุญที่เราได้ทำขอให้ดาริ้งได้มีส่วนแห่งบุญด้วยและเมื่อมีโอกาสลูกก็จะกราบแม่บ่อยๆนี่กราบสามีทั้งก่อนนอนและตื่นนอนเห็นไหมจ๊ะเพื่อขอก็มาที่เคยเกี่ยวกายกับแม่มาตลอดแม่ก็จะปิติจะน้ำตาไหลจากนั้นลูกก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนเพื่อนๆและคนที่เคยดื่มเหล้าด้วยกันรวมทั้งหมู่ญาติให้เขาได้ขึ้นมานาวัดล้างบาปแล้วโดยการล้างบางจนเขาต่างคนต่างหักดิบเลิกไปมุขขันเข้าวัดหมดเลยแล้วก็รวมตัวกันเป็นหมู่คณะสามารถชักชวนคนขึ้นพนาวัดได้ทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า3 คันรถบัส
ตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะนับแล้วจำนวนได้กว่า 1,300 คนแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอมาล้างบาปล้างบางกันตอนหลังนี่น้องสาวยายได้เข้าวัดปีเดียวกับลูกโดยลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้พอได้เข้าวัดแล้วน้องสาวยายก็มีศรัทธามากตั้งใจปฏิบัติธรรมทำบุญและสร้างบารมีอย่างเต็มที่ถึงแม้อายุ70กว่าปีแล้วแต่น้องสาวยายก็ได้ทำหน้าที่จัดรถพาคนมาวัดอย่างแข็งขันเวลาไปทำหน้าที่ก็จะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปบอกบุญด้วยความเบิกบาน70กว่าปีนะจ๊ะแม้หนทางนั้นจะครุขระลำบากทุรักทุเลแค่ไหนก็ตามปี2547หลังจากน้องสาวยายมาถวายปัจจัยร่วมงานบุญกฐินแล้วกลับบ้านไปได้ไม่กี่วันก็เกิดอาการเจ็บขายายเจ็บขาอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยรวมอายุได้75ปีคำถามคุณตาที่เลี้ยงลูกมากระยางลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกสร้างพระประจำตัวทิพย์ไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้สามีคนแรกของลูกป่วยด้วยโรคผอมแห้งแขนขาลีบเหมือนเป็นอัมพาตจนเสียชีวิตคะเขาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกสร้างพระประจำตัวทิพย์ไปให้หรือไม่ลูกที่เกิดกับสามีคนปัจจุบันที่ทำแท้งไปสามีฝันว่าเขาได้ไปเกิดเป็นลูกของลูกชายลูกที่เกิดกับสามีคนแรกเป็นความจริงหรือไม่คะและกรรมใดทำให้ลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันอีกเลยบุญใดทำให้ลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่มีอันต้องใช้จ่ายไปจนหมดกรรมใดทำให้ลูกเมาแล้วต้องยกคอนโดให้คนอื่นไปฟรีพร้อมออกค่าโอนให้เขาไปด้วยอดีตชาติลูกเป็นใครมาเกิดเอางั้นเลยทำไมลูกจะไม่คอมมินิสัยดุร้ายชอบใช้อำนาจไม่ชอบไปใครเถียงแต่ใครทำให้โกรธลูกก็จะทำร้ายเขารุนแรงจนสะใจชนิดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้โดยเฉพาะน้องสาวที่ถูกลูกทำร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึงสองครั้งเขามีบุพกรรมใดกับลูกมาคะลูกและสามีคนปัจจุบันอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรทำไมเขาจึงดีกับลูกมากยอมลูกทุกอย่างให้อภัยลูกเสมอมาทำไมเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเลยซึ่งต่างจากตัวลูกมากลูกเคยปวดมากที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาหลายปีแต่มาหายตอนขึ้นมานาวัดครั้งแรกเกิดจากกรรมใดคะและหายได้อย่างไรคะอาการปวดขาที่น้องสาวของยายเป็นก่อนเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใดคะและที่น้องสาวยายเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ลูกมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ทนอยู่กับลูกได้นานที่สุดถึงปัจจุบัน6ปีแล้วนอกนั้นไปหมดก่อนนี้นอกจากเธอจะคอยดูแลบ้านให้ลูกแล้วเธอยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกอีกด้วยแต่ปัจจุบันนี้เธอได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดกับลูกเราทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะเขาจึงทนอยู่กับลูกได้ลูกไปเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเคยดื่มเหล้ามาด้วยกันแต่พอลูกได้เข้าวัดเขาก็เลิกสิ่งไม่ดีหันมาเข้าวัดด้วยลูกเคยทำร้ายเขารุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธใครๆต่างคิดว่าเรามีอะไรกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีพระรูปหนึ่งเคยทักว่าในอดีตเขาเคยเกิดเป็นลูกชายของลูกเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะสองสามีภรรยาที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกเขาเกี่ยวข้องกับลูกมันอย่างไรคะแล้วเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมันอย่างไรคะคุณแม่ตัวลูกและสามีของลูกและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมันอย่างไรและลูกจะดึงลูกชายมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตาที่เลี้ยงลูกมาตายแล้วก็ไปเกิดทันทีเป็นกุมพันธ์บริวารของหัวหน้ากุมพันธ์โดยมีความเป็นอยู่ระดับกลางๆไม่สบายนักต้องมีหน้าที่มารับพวกมีกรรมดื่มสุราไปพิพากษาที่ยมโลก
ของมหานรกขุม5 1เดือนแล้วสลับกับเป็นเจ้าหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกในยมโลก1เดือนสลับกันอย่างนี้ทั้งปีโดยไม่มีเวลาพักได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีความทุกข์แต่ว่าน้อยกว่าสัตว์นรกเท่านั้นคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวามีวิมานเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะสามีคนแรกของลูกป่วยด้วยโรคผอมแห้งแขนขาลีบเหมือนเป็นอัมพาตจนเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตที่

ยังไม่หมดกรรมจ้านี่ไปยมโลกสองแล้วนะลูกที่เกิดจากสามีคนปัจจุบันที่ทำแท้งไปตายแล้วก็ไปเข้าท้องคนอื่นตายเกิดหลายรอบแล้วโดยกรรมทำแท้งจ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกชายของลูกชายที่เกิดจากสามีคนแรกตามที่สามีคนปัจจุบันของลูกฝันจ้าลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันแต่กรรมทำแท้งและอายุมากแล้วก็ทำให้ไม่มีลูกเดียวกันจ้าลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บไม่อยู่ให้มีเหตุในการใช้ทรัพย์นั้นไปจนหมดเพราะมีทานบารมีในอดีตมาพอสมควรจึงทำให้มีทรัพย์มากแต่มีกรรมในการคบคนพาลมาส่งผลจึงให้ทรัพย์นั้นวิบัติไปจ้ะด้วยเหตุต่างเมื่อลูกมาแล้วได้โอนคอนโดให้คนอื่นฟรีๆพร้อมทั้งออกเงินเข้าโอนด้วยเพราะแน่ดีได้เคยเล่นการพนันกับคนคนนี้ลูกเดี๋ยวเป็นเจ้ามือพนันแต่ว่าเมื่อแพ้พนันเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาในชาตินั้นแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปเอาชาติหน้าก็แล้วกันชาตินี้ไม่มีให้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ก็ต้องมาคืนทรัพย์นี้ใช้หนี้ไปด้วยเหตุอันไม่สมควรเพราะกรรมบันดาล แล้วกรรมบันดาลโลกเป็นคนมีนิสัยดุร้ายชอบแช่งอำนาจไม่ชอบใครเถียงถ้าใครทำให้โกรธโลกก็จะทำร้ายเขารุนแรงจนสะใจไม่มีใครยับยั้งได้เพราะโลกเป็นเทพธิดายักษ์ชั้นสูงจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเกิดนิสัยนี้จึงติดมาเพราะเป็นยักษ์มาหลายชาติแล้วแต่ก็ไม่บุญเรื่องทำทานในเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจึงทำให้ผิวพรรณและหน้าตาดีจ้าเห็นไหมทำบุญในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะกับน้องสาวที่ลูกทำร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึง2ครั้งเพราะเป็นกรรมเก่าของน้องสาวที่เคยทะเลาะกับพี่น้องแล้วก็ลงไม้ลงมือดังนี้เนี่ยกรรมเก่าน้องสาวมาส่งผลแต่เป็นกรรมใหม่ของตัวลูกเองจ้าเพราะลูกกับน้องสาวไม่ได้มีวิบากกรรมกันมาจากในอดีตลูกและสามีคนปัจจุบันที่เขาดีต่อลูกมากให้อภัยลูกเสมอยอมลูกทุกอย่างแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขด้วยเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาโดยตัวลูกในชาตินั้นลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีมีฐานะรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามส่วนสามีเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านได้หลงรักนายหญิงได้ทำความดีทุกอย่างจนในสุดเจ้านายสาวสวยยอมหนีตามมาแล้วก็ได้พยายามดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้นายสาวหรือภรรยาตัวลำบากและยังสัญญาว่าจะดูแลรับใช้อย่างนี้ตลอดไปทุกชาติ นี่อีกทั้งมีอัธยาศัยไม่ชอบอบายมุขข้ามชาติมาชาตินี้จึงมายอมทุกอย่างเพราะเคยยอมกันมาข้ามชาติลูกเคยปวดขา มากที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาหลายปีแต่มาหายเพราะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมณวัฒน์ครั้งแรกเพราะกำเนิดดีได้เคยไปทำร้ายเพื่อนที่กำลังนั่งเล่นไพ่และจิบเหล้าอยู่ด้วยกันแม้ทำไมลูกชอบอยู่ในวงนี้ยังเล่นได้ทะเลาะ กันตัวลูกจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็ไปตึบๆเข้าที่โคนขาข้างขวาของเขาจนช้ำและมักทำในลักษณะนี้กับคนอื่นๆอีกหลายครั้งด้วยนี่ถึงไปเกิดเป็นยักษ์วิบากกรรมดังกล่าวมาร่วมส่งผลจ้ะแต่หายได้ด้วยบุญปฏิบัติธรรมดังกล่าวในช่วงที่กรรมของลูกเบาบางลงมาแล้วจ้ะอาการปวดขาที่น้องสาวยาเป็นก่อนชีวิตเกิดจากกรรมในปัจจุบันที่เคยตีขาสุนัขจนขาหักตอนที่ท่านเป็นสาวเพราะมันมาเห่ามาถ่ายเลอะเทอะจึงโมโหแล้วก็เอาไม้ฟาดมันอย่างแรงเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วเพราะหมดอายุไขได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาในระดับบริวารได้บุญที่ทำในช่วงท้ายของชีวิตกับหมู่คณะจ้า

ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารของเขาอยู่แม่บ้านลูกคนปัจจุบันทนอยู่กับลูกได้6ปีเนี่ยก่อนหน้านี้นอกจากทำหน้าที่ดูแลบ้านแล้วยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกแต่ปัจจุบันได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดด้วยกันกับลูกเพราะเคยเป็นอดีตบริวารยักษ์ของลูกก่อนที่ลูกจะมาเกิดในชาตินี้ในตอนที่ลูกเป็นเทพธิดายักษ์เขาได้อยู่รับใช้ลูกได้นานกว่าคนอื่นตามมาเกิดด้วยเนี่ยจึงสามารถทนรับใช้ลูกได้เพื่อนลูกน้องหนึ่งลูกเคยดื่มเหล้าด้วยกันพอลูกเข้าวัดเขาก็เลิกสิ่งที่มีดีหันมาเข้าวัดด้วยลูกเคยทำร้ายเขาอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธเธอก็มีบุญแปลกนะไม่มีใครโกรธเธอเลยเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมาไม่ได้เป็นลูกช้างลูกดังที่เข้าใจเป็นนักชาที่อยู่ในโอวาพี่สาวจ้ะ สองสามีภรรยาที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกเคยเกี่ยวข้องกันกับลูกมาโดยเคยเกิดเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสร้างบุญชาติผ่านมาแต่เป็นพี่ชายและพี่สะใภ้ของลูกได้เชิญให้ลูกมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ตัวลูกประมาทในการดำเนินชีวิตไม่เชื่อฟังเขาเท่าที่ควรพุทธันดรที่ผ่านมาท่านทั้งสองคนก็เป็นกองเสบียงที่ดีของหมู่คณะมาจ้ะคุณแม่ตัวลูกและสามีลูกรวมทั้งลูกชายของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกกับสามีได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดจากหมู่คณะมาหนึ่งพุทธันดรได้ไปกลายเป็นเทพธิดายักษ์บ้างเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้างเป็นต้นจ้ะส่วนคุณแม่กับลูกชายของลูกบางชาติก็เจอกันบางชาติไปเจอกันรอบประมาทในการดำเนินชีวิตแต่พอเจอกันชาติใดก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะลูกต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกชายครบแล้วต้องคอยประคับประคองเขาด้วยการทำตัวอย่างดีๆให้ลูกดูจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: ก็ขอเจริญพรท่านผู้มีบุญผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกๆท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่พวกเราก็ได้เสียสละเวลาในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทำบุญทุกๆบุญจะเป็นบุญจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและบ่ายวันนี้เราก็จะได้มาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สติปัญญาของเราวันนี้ก็อยากจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะในช่วงภาคบ่ายนะเป็นวันอาสาฬหบูชาที่พวกเราจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ที่เศียรพระประธานทั้งสององค์ที่เราได้หล่อกันเสร็จสรรพเรียบร้อยองค์หนึ่งก็จะเป็นพระประธานที่ห้องแก้วสารพัดนึก2อีกองค์หนึ่งก็จะไปไว้ที่มหารัตนวิหารคตตรงหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์คราวนี้พอมีพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะนำเอาเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ

นี้มาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าพระบรมสารีริกธาตุคืออะไรกันพระบรมสารีริกธาตุคืออะไรพระบรมสารีริกธาตุเรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆคือกระดูกพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสิริละเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัททำไมถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ศึกษาเรียนรู้ว่าทำไมพระองค์ถึงอยากจะให้พระอัฐิธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับชาวพุทธมันก็มีเหตุมีผลอยู่ดังนั้นคำว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะเป็นศัพท์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้าหากเป็นของพระอรหันตสาวกจะเรียกกันว่าพระธาตุเท่านั้นคือเราทำความเข้าใจว่าอ๋อโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรมธาตุแต่ถ้าเป็นของสาวกอย่างของท่านพระสารีบุตรเถระของพระมหาโมคคัลลานะเถระหรือของท่านพระมหากัสสปะของท่านพระศิวลีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าพระธาตุนี่สำหรับคำจำกัดความนะแต่ว่าบางทีในตำรับตำราหรือที่เรียกกันทั่วไปก็จะเรียกรวมว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเติมพระพุทธเจ้าก็มีพระธาตุของพระสาวกอย่างนี้ก็มีแต่อันนี้เป็นการจำกัดความให้รู้ว่าถ้าเรียกบรมสารีริกธาตุหรือบรมธาตุหมายถึงพระของพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้ดูความเป็นมาว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เราเจาะไปที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้นะว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมพระองค์ถึงมีวัตถุประสงค์อยากจะให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นยังปรากฏอยู่หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วในเรื่องนี้นั้นมีในปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรคในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยอยู่ตอนท้ายๆของมหาปรินิพพานสูตรนะพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมติดกันเป็นพืชเช่นกับแท่งทองคำอันนี้ท่านขยายความให้ฟังว่ากระดูกหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ที่ผ่านมานั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะกระจัดกระจายบางพระองค์โดยส่วนใหญ่เป็นพระองค์ที่มีพระชนมายุยืนก็จะเหลือเป็นแท่งเดียวเลยหลังจากนิพพานแล้วนะกระดูกทั้งหลายหรือพระธาตุทั้งหลายก็จะรวมเป็นแท่งท่านบอกเป็นคล้ายๆแท่งทองคำอย่างนั้นเวลาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ก็จะเป็นแท่งเดียวเลยส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ทรงอธิษฐานพระบรมธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพานศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วมหาชนถือเอาพระบรมธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดทำเจดีย์ในที่อยู่ของตนของตนปรนิบัติจงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตัวนี้เป็นคำตอบว่าทำไมพระองค์ถึงอธิษฐานให้บรมธาตุของพระองค์นี้ยังปรากฏอยู่ก็เพื่อว่าจะอนุเคราะห์ประชาชนอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสได้พระธาตุหรือบรมธาตุนั้นเม็ดเล็กๆ เท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยนะแม้เม็ดเดียวแต่ดูแลเอาใจใส่ทำความเลื่อมใสส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นบุคคลนั้นก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นเครื่องตอบว่าพระองค์ยังห่วงนะคำว่าห่วงนี้ไม่ได้ห่วงแบบชาวโลกนะเหมือนห่วงลูกห่วงหลานอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ห่วงว่าประชาชนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มาในภายหลังไม่มีโอกาสเจอพระองค์อย่างน้อยได้เห็นพระธาตุบรมธาตุของพระองค์แล้วมีจิตเลื่อมใสเขาก็จะสามารถปิดประตูอบายภูมิไปสวรรค์

ได้บ้างเพราะว่าโอกาสที่คนมันจะตกนรกนะมันเยอะเหลือเกินที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่ากับเขาโคคนไปนรกเนี่ยเท่ากับขนโคก็คือขนวัวทั้งตัวนี่ไม่รู้มันมีกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านเส้นถ้าเทียบกับมนุษย์ที่ไปนรกเท่ากับขนโคแต่ถ้าเทียบกับคนที่ไปสวรรค์แค่เขาโคไปได้แค่2คนถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือ2ต่อแสนหรือ2ต่อล้านประมาณนั้นดังนั้นถ้าหากคนใดก็ตามที่เขามาในภายหลังแล้วมีโอกาสได้บรมธาตุนี้ไปทำการสักการะบูชาก็จะเป็นเหตุทำให้เขาสามารถปิดประตูอบายภูมิไป

ู่สวรรค์ได้ตามที่ท่านบอกในข้อความนี้ว่าบางองค์นะบางองค์ที่มีพระชนมายุพระพุทธเจ้าบางองค์ที่มีพระชนมายุยืนก็จะเป็นแท่งเดียวบางองค์ก็กระจัดกระจายเพราะนี่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนั้นนะท่านก็กล่าวไว้เราก็สรุปรวบรวมมาอันนี้พอเป็นแนวทางคร่าวๆนะว่ารายนามพระพุทธเจ้าก็แล้วก็พระชนมายุและลักษณะการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

มายุยืนโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่กระจัดกระจายอย่างเช่นพระทีปังกรพุทธเจ้านี่ในยุคนั้นพระองค์มีพระชนมายุถึง 100,000 ปี 100,000 ปีนะพระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดเนี่ยก็อายุอยู่ประมาณเนี่ย 100,000 ปีเต็มที่แล้วเพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้มนุษย์มันสอนยากแล้ว 100,000 ปีพระสถูปของพระองค์36โยชน์ปฏิสถานณนันทารามคือมีพระสถูปเดียวเลยในยุคนั้นหลังจากที่ปรินิพพานไปแล้วพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าแสนปีมีพระสถูปสูง7โยชน์ปฏิสถานณนันทารามแม้คนละยุคกันแต่ก็มีชื่ออารามตรงที่ปฏิสถานนั้นเหมือนกันพระมังคละพุทธเจ้า900,000ปีพระสถูปสูง30โยชน์ปฏิสถานณพระราชอุทยานเวสสาลาพระสุมนพุทธเจ้าเนี่ย90,000ปีนะไม่ใช่900,000ปีอย่างมังคละพุทธเจ้าก็90,000ปีพระสุมนพุทธเจ้าเนี่ยก็90,000ปีพระสถูปสูง4โยชน์ปฏิสถานณอังคารามพระเรวัตพุทธเจ้านี่60,000ปีเนี่ย60,000ปีบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปเนี่ยเริ่มแผ่กระจายแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันบางองค์ก็อธิษฐานให้แผ่กระจายบางองค์ก็จะเป็นก้อนเดียวแล้วก็ในตัวเลขตัวนี้ไม่ได้เราไม่ได้จัดว่าอายุไขในแต่ละยุคนะเพราะว่าบางทีพระพุทธเจ้าในแต่ละกัปเนี่ยก็มีองค์เดียวบ้าง2องค์บ้าง3องค์4องค์สูงสุดคือ5องค์อันนี้เราไม่ได้ไปแยกว่าแต่ละองค์เกิดในกัปไหนกัปไหนแต่พยายามให้เห็นว่าบางองค์เป็นแท่งเดียวบางองค์กระจัดกระจายนะแผ่กระจายพระโพธิโสภิตาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปเห็นมั้ยแม้แต่ 90,000 ปีเอาแต่ทำไมถึงแผ่กระจายล่ะเพราะอายุไขก็เยอะนี่ทำไมไม่อยู่เป็นแท่งเดียวก็บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่าในกัปนั้นๆพระพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นกี่ละพระองค์กัปนี้อาจจะเกิดพระองค์เดียวก็อาจจะมีการอธิษฐานให้กระจายไปก็ได้เรายังไม่ได้ไปแยกย่อยถึงขนาดนั้นว่าแต่ละองค์นั้นเกิดในกัปไหนบ้างพระอโนมาทัสสีพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง20โยชน์ปฏิสถานณธรรมารามเห็นไหมแสนปีเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้อธิษฐานให้กระจายปทุมพุทธเจ้าหรือพระปทุมพุทธเจ้านี่แสนปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระนารถาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง4โยชน์ปฏิสถานณสุทัศนนครพระปทุมุตตระพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง12โยชน์ปฏิสถานณนันทารามพระสุเมธพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระสุชาตะพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง3ขาวุฒปฏิสถานณเสลารามพระปิยทัสสีพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง3โยชน์ปฏิสถานณอัสสัทธารามพระอทัสสีพุทธเจ้าหมื่นแสนปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระธรรมทัสสีพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง3โยชน์ไม่กล่าวถึงสถานที่ปฏิสถานอันนี้ในตำรานั้นไม่ได้กล่าวเอาไว้พระสิทธัตถะพุทธเจ้าในแสนปีพระสถูปสูง4โยชน์ปฏิสถานณอโนมารามพระติสสะพุทธเจ้าแสนปีพระสถูป3โยชน์ปฏิสถานณนันทารามพระปุตสาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระวิปัสสีพุทธเจ้า 80,000 ปีพระสถูปสูง7โยชน์ปฏิสถานณสุมิตตารามพระสิทธีพุทธเจ้า 70,000 ปีพระสถูป3โยชน์ปฏิสถานณอัสสารามพระเวสสภูพุทธเจ้า 60,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระกกุสันธพุทธเจ้า 40,000 ปีพระสถูปสูง1ขาวุฒปฏิสถานณเขมารามพระโกนาคมนะพุทธเจ้า 30,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระกัสสปะพุทธเจ้า 20,000 ปีพระสถูปสูง1โยชน์ปฏิสถานณเสตพยารามแล้วก็พระโคดมพุทธเจ้าของเรานี้80ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปโอ้โหแต่ละพระองค์ 100,000 บ้าง 90,000 70,000 60,000 เนาะ 20,000 นี่เขาต่ำแต่ของเรานี่แค่80ปีก็ถือว่าพระชนมายุถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าน้อยดังนั้นถ้าเกิดมองในกัปนี้นะพระโสดมพุทธเจ้าของเรานี่ก็จะเป็นองค์ที่4แล้วดังนั้นก็จะเริ่มมาตั้งแต่กกุสันธพุทธเจ้าเนี่ย 40,000 ปีแล้วก็มาโกนาคานะพุทธเจ้าใน 30,000 ปีกัสสปะพุทธเจ้า 20,000 ปีมาโคดมพุทธเจ้าของเรา80
ส่วนไปถึง

ุขของศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าก็จะขึ้นไปอีกนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางองค์ก็กระจายบางองค์ก็ไม่กระจายอย่างเช่นในมหาปรินิพพานสูตรนี้จะได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีการทำพิธีถวายพระเพลิงเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จข่าวการถวายพระเพลิงก็แพร่กระจายไปกษัตริย์ในแว่นแคว้นต่างๆก็อยากจะครอบครองอยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุนี้ไปเอาไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระราชาแห่งแคว้นมคธพนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือรู้ความสำคัญว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีพระชนชีพอยู่แล้วแต่ถ้าได้พระบรมสารีริกธาตุมาทำการบรรจุเอาไว้ในพระธาตุในเจดีย์ทำการฉลองทำการสักการะบูชาก็จะได้บุญใหญ่อยู่ก็ส่งพูดไปแต่วิธีการส่งนั้นน่ะด้วยความตนเองเป็นกษัตริย์ก็ใช้นามอำนาจด้วยความเป็นกษัตริย์ว่าเราก็กษัตริย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันดังนั้นพวกเจ้ามัลละที่ปกครองกรุงกุสินาราเนี่ยจะต้องแบ่งให้มาซะดีๆนะเหมือนกึ่งคู่ๆไปอย่างนั้นนะอย่าลืมว่ากุสินาราเนี่ยเป็นแคว้นเล็กเป็นเมืองเล็กแม้พระอานนท์เองตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ยังบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าน่าจะไปปรินิพพานในแคว้นใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆแต่พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าจะปรินิพพานที่แคว้นนี้เมืองนี้พวกเจ้าฤาวีผู้ครองกรุงเวสาลีทิสระได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองมาแล้วพวกเจ้าฤาวีแห่งเมืองเวสาลีก็เป็นเมืองใหญ่ก็ส่งทูตไปเหมือนกันพวกเจ้าถูรีผู้ปกครองกรุงอัลลปกะได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสรุปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันหมดเลยพวกเจ้าสักยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพญาติผู้ประเสริฐสุดของพวกเราพวกเราควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองนี่เป็นในพยาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งกรุงกบิลพัสดุ์นะก็ส่งทูตไปกับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานที่กรุงกุสินาราดังนั้นถือว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ของพระพุทธเจ้าในกรุงกุสินารานั้นเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราแห่งแคว้นกุสินาราเขาพวกเจ้าโกริยะอันนี้เป็นฝ่ายพระมารดาของพุทธเจ้าละผู้ครองกรุงรามคามได้ทรงสดับว่าพระผู้มีภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพราหมณ์ผู้ปกครองกรุงเวสสัทธีปกะได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์เราเป็นพราหมณ์นี่คือในยุคนั้นบางแคว้นเนี่ยพราหมณ์เขาก็เป็นใหญ่นะปกครองแว่นแคว้นเขาได้เหมือนกันอย่างแคว้นอัลลปกะเนี่ยแคว้นเวสสัทธีปกะเนี่ยนะพวกพราหมณ์ก็บอกเอ้าพระ

เจ้าเป็นกษัตริย์เราก็เป็นพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเชื้อสายไม่แตกต่างกันมากเราก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพวกเจ้ามละผู้ครองกรุงปาวาได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือมัลละเนี่ยบางกลุ่มนะเป็นเชื้อตระกูลมัลละเหมือนกันแต่บางกลุ่มนั้นปกครองในกรุงกุสินาราแต่บางกลุ่มก็แยกไปปกครองในกรุงปาวาแต่เป็นเชื้อสายมัลละเหมือนกันเมื่อทูตจากเมืองต่างๆกราบทูลอย่างนี้พวกเจ้ามละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในเขตบ้านเมืองของเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโอ้ดูนะขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นสมบัติของใครนะแต่ว่ามาปรินิพพานมาถวายพระรับเพลิงในกรุงกุสินาราเจ้าของแคว้นนี่ใช้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของแคว้นไม่จะไม่ยอมให้ใครเลยถึงขังกันทีเดียวแม้จะเป็นพวกเมืองต่างๆ8เมืองเนาะที่ทำการรวมตัวกันมาจะมาขอนี่ไม่อยากจะให้เมื่อพวกเจ้ามละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสอย่างนี้โทนพรามนี่เป็นอาจารย์ที่สอนพวกที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายนี่นะจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือของเจ้าเมืองในแต่ละแคว้นนั่นแหละเป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยสอนศิลปะอะไรต่างๆให้มากมายก็ทำให้เกรงใจโทนพรามได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำชี้แจงข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัตประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนพระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่างๆมีประชาชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุโทนพรามเห็นแต่ละคนนี่อื้ออึงกันมาเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีแสนยานุภาพมีกำลังอาหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหมถ้าไม่ให้ก็จะมาการรบกันแต่ดูแล้วมารบกันเพื่ออะไรจะรบกันเพื่อแย่งพระบรมสารีริกธาตุหรือถ้าป้าไปแล้วก็คือแย่งกระดูกพระพุทธเจ้ามันดูไม่เหมาะนะมันดูไม่เหมาะอื้อๆกันมาอย่างนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็ใช้วิธีการเหมือนข่มขู่เพราะรู้อยู่ว่ากษัตริย์แคว้นกรุงกุสินาราเนี่ยเขาเป็นเมืองเล็กมันก็อื้อๆกันมาอย่างนั้นแต่ละคนก็จ้องที่จะประหัตประหารกันเพื่อแย่งกันโทนพรามเห็นท่าไม่ดีบอกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีความอดทนนะค่อยๆเจรจากันเราคิดดูนะแต่ละคนแต่ละท่านในยุคนั้นนะมีแสนยานุภาพมีกำลังไพร่พลต่างๆตั้ง8เมืองพร้อมที่จะประหัตประหารกันนะจะเรียกเป็นสงคราม8ทัพเลยก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะจะวุ่นวายขนาดไหนนี่ขนาดว่าประเทศเราปัจจุบันดูดินี่แค่8พรรคกับอีก1พรรคมันก็ยังแย่งกันยังไม่ลงตัวเนี่ยยังอื้ออึงกันอยู่เลยนี่ไม่รู้ว่ามันจะได้3ไอ้คนที่3จีบในวันไหนเลยนี่นี่เราเห็นว่ามันนี่ขนาดว่ามันไม่มีวิทยุอุปกรณ์นะจะห้ามหันกันนะแต่ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันจะห้ามหันกันขนาดไหนพราหมณ์เห็นท่าไม่ดีก็ให้สติแต่ละคนบอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันก็ง่ายๆเลยแบ่งเป็น8ส่วนสิหมู่คณะทูตเหล่านั้นตอบว่าท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยดังนั้นก็เลยตกลงกันเขาเรียกว่ามีคนกลางมาไกล่เกลี่ยมาตัดสินให้บอกงั้นโทนพราหมณ์เป็นกรรมการกลางก็แล้วกันโทนพราหมณ์รับสั่งแล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ธนานี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปบรรจุธนานเรียกตุ่มพระนะธนานก็เรียกว่าตุ่มพระและทำการฉลองพวกเขาจึงได้มอบธนานให้กับโทนพรามคือโทนพรามเนี่ยก็ใช้ธนานเป็นการแบ่งเป็น8ส่วน
ไอ้เครื่องตักหรือ

นันติตักเนี่ยตุมพระเนี่ยพอตักเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเครื่องระลึกว่าไหนๆท่านนานนี้มันได้สัมผัสกับบรมสากับพระบรมสารีกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอท่านนานนี้เถิดเพื่อจะได้เอาไปสร้างเป็นพระสถูปเอาไว้บูชาเป็นเครื่องสักการะคือไม่ได้กราบท่านนานนะแต่เป็นเครื่องระลึกว่าอ๋อท่านนานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำกิจกรรมในการตักหรือตวงหรือแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในเชิงหน้าที่แหวงนี่พระโทนพราหมณ์เขาก็มือไวนี่เขาก็แอบเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าไว้ที่ศีรษะเนี่ยไว้มวยผมคิดว่าเสร็จเราแน่ที่ไหนได้พระอินทร์เห็นแล้วพระอินทร์ก็เลยมาเอาอัญเชิญขึ้นไปต่อบางพวกก็คิดมากเอ๊ะพระอินทร์ผิดศีลข้อ2มั้ยนะลักขโมยนี่ขโมยของพราหมณ์ที่จริงก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าบรมสารีริกธาตุพระเจ้าไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นของกลางเป็นของกลางดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อพระอินทร์เหมือนกับพราหมณ์เอาไปเก็บไว้บนมวยผมพระอินทร์ก็เอาไปต่อเท่านั้นเองก็เหมือนแม่น้ำอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาอย่างเงี้ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางเราก็ไปตัดไปดื่มไปอาบไปไรได้อย่างนี้ไงพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิพีวันได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือพวกเจ้าโมริยะข่าวไปถึงช้าเหลือเกินโอ้ข่าวสารกว่าจะไปถึงเขาแบ่งกันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ส่งทูตมาตอนหลังสุดเลยพวกเจ้ามละผู้ครองกรุงกุสินาราตอบว่าบัดนี้ไม่มีส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารก็คือแบ่งพระธาตุกันเสร็จสับยังเหลือขี้เท่านะยังเหลือขี้เท่าไปจากที่นี้เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำเอาพระอังคารไปจากที่นั้นอย่างน้อยไม่ได้อะไรได้ขี้เท่าไปก็ยังดีละเขาเรียกว่าติดไม้ติดมือไหนๆก็เสียเวลามาแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเวลานั้นพระราชาแห่งแคว้นมคธพนามว่าอาชาตตรูเวทีหิบุตรทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงราชคฤห์พวกเจ้าฤาษีผู้ครองกรุงเวสาลีทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและการฉลองในกรุงเวสาลีพวกเจ้าสักยะชาวกระบินลพัดทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรับการฉลองในกรุงกบิลพัดพวกเจ้าถูลีผู้ครองกรุงอัลลปะกะทรงสร้างพระสถูปบรรจุบรมสารีริกธาตุรับการฉลองในกรุงอัลลปะกะพวกเจ้าโกริยะผู้ครองกรุงรามคามทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงรามคามพราหมณ์ผู้ครองกรุงเวทธีปกะสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำการฉลองในกรุงเวทธีปกะพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำการฉลองในกรุงปาวาพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงกุสินาราแม้โทนพราหมณ์ก็สร้างพระสถูปบรรจุพัฒนานและทำการฉลองพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิพีวันทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระอังคารและทำการฉลองในกรุงปิพีวันเห็นไหมแม้ได้ขี้เท่าไปแต่ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสก็เขาก็เอาไปสร้างเป็นพระสถูปเหมือนกันรวมเป็นพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8แห่งนะ8เมืองนะ8แคว้น8เมืองนะไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็น8ภาคในปัจจุบันนี้พระสถูปที่บรรจุธนานนะคือของตุมพระบวกของโทนพราหมณ์ก็เป็น9เป็นแห่งที่9และพระสถูปที่บรรจุพระอังคารหรือที่เท่านะนะก็เป็นแห่งที่10การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและการสร้างพระสถูปเคยมีมาแล้วอย่างนี้นี่คือในเนื้อหาที่มีปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรนั้นนะก็จะมีปรากฏพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐมี8ทนานประชาชนบูชากันอยู่ในชมชนทวีป7ทนานพระราชาเผ่าพญานพญาพญาพระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ในรามคาม1ทนานเทพชั้นดาวดึงบูชาพระเขี้ยวแก้วองค์1ส่วนพระเขี้ยวแก้วอีกองค์1บูชากันอยู่ในคันธราชบุรีอีกองค์1

บูชากันในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพระราชาเผ่านาคบูชาอยู่คือพระเกี้ยวแก้วเนี่ยจะมีอยู่4นะก็คือข้างบน2ข้างล่าง2ดังนั้นพระอินทร์เอาขึ้นไปที่ดาวดึงนะที่จุฬามณีดาวดึงนั้น1องค์ก็จะอยู่ที่คันธราชบุรีเนี่ยในโลกมนุษย์1องค์แล้วก็ไปอยู่ที่แคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีก1องค์แล้วไปพญานาคก็ไปบูชาไว้อีก1องค์ถ้าในคัมภีร์นี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเจ้าจะมีเหลือปรากฏอยู่ในโลก2ซี่นะ2พระองค์ก็นี่มาดูเรื่องของสันฐานและสีของพระบรมสารีริกธาตุว่าจะมีสันฐานและสีเป็นอย่างไรในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในขุนนกนิกายอัปทานนะพุทธวังสจริยาปิฎกเรื่องของทาตุภาชนียกถาว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ในทาตุภาชนียกถานี้ท่านจะแบ่งละเอียดออกไปในเนื้อความบางส่วนก็จะบอกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าถึง16ธนานแต่ในมหาปรินิพพานสูตรบอกไว้เพียงแค่8ธนานเราก็ยึดในมหาปรินิพพานสูตรนั้นว่าเป็น8ธนานเป็นหลักเพราะว่าในทาตุภาชนียกถาท่านจะเหมือนเอามาแยกย่อยเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เลยกระจายออกเป็นถึง16ธนานเราจะตัดตอนมาถึงในส่วนของสันฐานนะคือขนาดแล้วก็สีของพระบรมสารีริกธาตุเลยพระบรมสารีริกธาตุ7อย่างคือพระอุณหิตพวกนี้ก็คือตรงบริเวณกรอบหน้าหรือตรงหน้าผากของพระพุทธเจ้าตรงข้อต่อระหว่างมวยผมเส้นผมเราจะเห็นเป็นโค้งคล้ายเขาเรียกว่ากรอบหน้าอย่างนั้นนะเป็นกรอบหน้าตรงนั้นบริเวณกระดูกตรงนั้นท่านบอกว่าเป็นพระอุณหิตพระอุณหิตหนึ่งพระธาตุหรือธาตุพระธาตุธาตุทั้ง4พระธาตุธาตุก็คือฟันนั่นแหละหรือว่าพระเขี้ยวแก้วทั้ง4และพระรากขวัญก็คือไหปารานะทั้ง7ส่วนนี้ไม่แตกคือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือแตกออกจากกันพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะขนาดเป็นขนาดใหญ่สุดนะทำไมยังเราบอกขนาดใหญ่สุดยังเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองหรืออย่าลืมว่าพระองค์ปรารถนาอยากให้กระจายไปมากที่สุดก็อธิษฐานให้เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นะอย่างใหญ่สุดเราบอกขนาดเมล็ดถั่วเขียวบางแห่งก็แปลว่าขนาดเมล็ดถั่วแตกแต่ในคัมภีร์นี้นะทาตุภาชนียกถานี้ท่านแปลว่าขนาดเมล็ดถั่วเขียวขนาดกลางเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักเนี่ยถ้าดูไปมันก็เหมือนนะเหมือนคล้ายๆในภาพเนี่ยก็จะเหมือนเมล็ดข้าวสารจริงๆนะก็จะมีขนาดที่เป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดหักนะนี่ขนาดกลางขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่เป็นสันฐานหรือขนาดของพระบรมสารีริกธาตุส่วนสีล่ะมีสีต่างๆกันพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองคำโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะออกเป็นสีคล้ายทองคำขนาดกลางมีสีเหมือนแก้วมุกดาก็คือออกใสๆเรียกแก้วมุกดาขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิเนี่ยนี้เราจะเห็นเราจะมองภาพดอกมะลิออกว่าออกสีขาวๆนวลๆขนาดเล็กเนี่ยขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยแม้ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็จริงแต่ก็จะมีสีออกคล้ายสีของดอกมะลิฉะนั้นในมหาปรินิพพานสูตรท่านก็เลยสรุปนะสรุปข้อความสำหรับผู้ที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุสรุปว่าด้วยพระเดชแห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นแผ่นดินใหญ่นี้ประดับด้วยนักพรตผู้ประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคของพระผู้มีพระจักษุนี้ชื่อว่าอันสาธุชนสักการะกันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพจอมนาคและจอมคนบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกันท่านทั้งหลายจงประนมมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุองค์นั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลหาได้ยากโดยใช้เวลาถึง100กัปพระทน40พระองค์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมด

เหล่าเทพนำไปองค์ละองค์บูชาสืบๆกันไปในจักรวาลนี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นปรากฏในโลกนี้ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็พึงทำการสักการะบูชาเถิดเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่นาคแต่พระอินทร์หรือแต่บุคคลผู้สูงสุดทั้งหลายแต่กษัตริย์ต่างๆพวกนี้เขาก็ยังสักการะบูชาท่านก็บอกว่าพวกทวยเทพเนี่ยก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปแล้วเอาไปบูชากันคราวนี้เวลาเมื่อเราได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเราไปไหว้กันตามพระเจดีย์หรือการที่เราเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในพระเจดีย์หรือแม้การที่เราจะมาบรรจุไว้ในองค์พระประธานนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนี้ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องเจดีย์กันซะก่อนเจดีย์นั้นมีกี่อย่างและอัตถกถาการลิงคโพธิชาดกนี้มีเนื้อหาที่ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์ความพิสดารว่าพระตถาคตเสด็จจาริกไปตามชนบทเพื่อประโยชน์จะทรงสงเคราะห์เวไนยสัตว์ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่นไว้ที่ประตูพระกันตกุฎีด้วยเหตุนั้นเขามีความประโมทกันอย่างยิ่งคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในพระเชตวันอยู่ตลอดเวลาแม้จะจำพรรษาในพระเชตวันนั้น25พรรษาก็ตามแต่บางช่วงบางคราวพระองค์ก็จะเสด็จออกจากพระเชตวันเพื่อเดินทางไปโปรดประชาชนตามแคว้นตามเมืองต่างๆเสด็จออกไปประชาชนมาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถือดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วนี่ทำยังไงล่ะก็พากันเอาไปวางไว้ที่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ไม่อยู่ก็บูชากุฏิว่างั้นเถอะนะบูชานึกน้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีทราบเห็นในแล้วจึงไปยังสำนักพระอานนท์เถระในเวลาที่พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมเล็กหน่อไม้เป็นต้นขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถาคตแล้วจงรู้ที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งตอนนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากที่ไปแสดงธรรมโปรดประชาชนตามแว่นแคว้นต่างๆแล้วอนาถาบิณฑิกะรู้ข่าวก็รีบปารภเหตุเรื่องนี้เข้าไปปรึกษากับท่านพระอานนท์เถระว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะลองกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูสิว่าถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่วัดเนี่ยแล้วเราจะมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในการที่สักการะบูชาแทนกันได้ไหมพระอานนท์เถระรับว่าดีละแล้วทูลถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดีย์มีกี่อย่างนี่ก็ถามพระพุทธเจ้าเลยว่าเจดีย์สถานที่สักการะบูชาเนี่ยมีกี่อย่างพระศาสดาตรัสตอบว่ามี3อย่างอานนท์พระอานนท์เถระทูลถามว่า3อย่างอะไรบ้างพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าธาตุเจดีย์1บริโภคหรือปริโภคเจดีย์1อุเทสิกะเจดีย์1ในอรรถกถาตรงนี้ได้บอกว่ามีอยู่3อย่างแต่บางแห่งท่านไปเพิ่มอย่างที่4เข้ามาก็คือเรื่องของธรรมเจดีย์นี่แต่ในอรรถกถาตรงนี้นะเราเอาแค่3อย่างตรงนี้เพราะที่ทั้งธาตุเจดีย์ก็ดีบริปริโภคเจดีย์หรือบริโภคเจดีย์ก็ดีอุเทสิกะเจดีย์ก็ดีทั้ง3ส่วนนั้นมีขยายความว่าอย่างไรในอรรถกถานิธิกันทสูตรเนี่ยท่านได้ขยายความเจดีย์ทั้ง3ส่วนนี้เอาไว้ว่าอย่างนี้บรรดาเจดีย์ทั้ง3นั้นโพธิพฤกษ์ชื่อว่าบริโภคเจดีย์อ๋อต้นโพหรือสถานที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับทรงใช้เนี่ยคำว่าบริโภคไม่ได้หมายถึงกินหรือขบฉันนะหมายถึงว่าสถานที่ใช้สอยอย่างต้นโพเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นโพสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าเป็นบริโภคเจดีย์เป็นสถานที่ควรสักการะบูชาประเภทหนึ่งเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งพระพุทธปฏิมาชื่อว่าอุทธิสกะเจดีย์หรืออุเทสกะเจดีย์อ้อพระพุทธรูปนี่ก็จัดเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งชื่อว่าอุทเทสิกะเจดีย์หรืออุทธิสกะเจดีย์เป็นชื่อเดียวกันนะ
พระสถูปที่มีห้องบรรจุพระธาตุชื่อว่าทาตุเจทัวทาตุกะเจดีส่วนเจดีที่เราสร้างที่เป็นพระสถูปก็ดีที่คนไทยมาให้ความจำกัดกันว่าถ้าไม่มียอดแหลมเรียกพระสถูปอันนี้ยอดแหลมเรียกว่าเจดีอะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุตรงนั้นเรียกกันว่าทาตุกะเจดีหรือธาตุเจดีนี่ก็เป็นการขยายความแล้วการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปนี้มีมาเมื่อไหร่คือเราจะได้รู้ว่าอ๋อการที่เราจะบรรจุกันในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่วันดีคืนดีก็พากันมาคิดกันเองว่าเดี๋ยวเราก็มาจุตรงนั้นตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปนั้นมีปรากฏอยู่ในอัตถกถามัชฌิมนิกายอุปริปันธาสวิภังควรรคอัตถกถาทักขิณาวิภังคสูตรนะในทักขิณาวิภังคสูตรอันนี้ตัดตอนมานะถามว่าก็เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วอาจเพื่อจะถวายทานแด่พระสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือตอบว่าอาจคือเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วถ้าเราต้องการจะทำบุญกับสงฆ์สองฝ่ายคือฝ่ายภิกษุณีสงฆ์กับฝ่ายพระภิกษุสงฆ์สามารถโดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเนี่ยสามารถทำได้ไหมคราวนี้เขาก็ตอบว่าได้อย่างไรก็พึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระบรมธาตุเห็นไหมดังนั้นท่านบอกว่าก็พึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระบรมธาตุนั่นแสดงว่าพระพุทธรูปในยุคก่อนนั้นนิยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในพระพุทธรูปในฐานะประมุขของสงฆ์สองฝ่ายในอาสนะวางตั้งถวายวัตถุทั้งหมดมีทักขิโณทกเป็นต้นแด่พระศาสดาก่อนคำว่าทักขิโณทกหมายถึงน้ำเราเหมือนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเป็นองค์ประธานเลยในการทำบุญจากนั้นก็จะถวายน้ำถวายอาหารถวายอะไรหรือว่าถวายเครื่องรองรับคล้ายๆพระสงฆ์แต่ถวายพระพุทธรูปก่อนแล้วถวายพระสงฆ์สองฝ่ายทานเป็นอันชื่อว่าถวายสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยประการฉะนี้นี่คือเหตุที่มาที่ไปที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระพุทธรูปและวิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบางคนบอกแล้วโยมสามารถอัญเชิญได้ไหมโยมอยากรู้ว่าทำไมพระบรมสารีริกธาตุในโลกนี้มันเยอะเหลือเกินบางคนได้มาเป็นโอ้โหเป็นโถใหญ่ๆบางคนหายากท่านมีวิธีการนะมีวิชาในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถามว่าเราทุกคนสามารถอัญเชิญได้หรือไม่ที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนั้นมาปรากฏหรือเสด็จมาถึงเราก็ตอบว่าทุกคนสามารถทำได้โดยวิธีการท่านบอกก็ทำอย่างนี้หนึ่งจัดที่บูชาให้สะอาดคือเช็ดทำความสะอาดโต๊ะหมู่หรือจะเป็นแท่นที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่มีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเลยนะตั้งพานมะลิบูชาอันนี้บ่งเรียกว่าถ้ามีถ้ามันไม่มีจะเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้ไหมก็ได้สามนำน้ำสะอาดใส่ขันสำริดตั้งไว้หน้าที่บูชาอันนี้ตามวิธีโบราณตามวิธีโบราณเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการเอาขันสำริดหรือขันน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำไปเพราะเมื่อพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาท่านจะเสด็จมาลอยอยู่บนน้ำที่ในขันสำริดนั้นนี่เราจะเอาแบบโบราณแบบนี้ก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้นะนิยมนำพระอบเปล่ามาตั้งแทนจะเป็นพระอบไม้หอมพระอบทองเหลืองพระอบแก้วอะไรก็ได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยขัดให้เงาเอาไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่จะตั้งขันสำริดใส่น้ำตามแบบโบราณก็ได้จะตั้งพระอบก็ได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดสะอ้าน5ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งทำสมาธิเห็นไหมสมาทานศีล5ถ้าสมาทานศีล8ได้เป็นการดีนี่เขาบอกวิธีการนะท่านใดสนใจที่อยากจะอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุมาลองดูว่าพรรษานี้นี่นะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาก็ได้ทดลองดูที่ว่า
เรามีบุญวาสนาบารมีที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาหาเราได้ไหมนี่ทำตามวิธี

การนี้นะจิตระลึกถึงพระพุทธคุณตั้งนโมสามจบแล้วสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสเนี่ยก็สวดอิติปิโสปคะวาเนี่ยถึงโลกัสสาติเลยนะจากนั้นก็สวดเสร็จแล้วก็สวดคาถาอัญเชิญพระธาตุดังนี้กันก็มีโบราณอาจารย์ท่านแต่งเป็นพระคาถาเพื่อสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดังนี้อัจฉะตักเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคโตสมิอ่านว่าคโตสมินะตัวนี้มหันตาผินนมุกคามัชชิมาผินนตันทุลาหรือตันดูลาก็ได้จังกิงทอนางมนโทเนี่ยถ้าออกเสียงเป็นบาลีเป็นตันทุลาเพราะว่าเสียงดอเด็กในภาษาบาลีไม่มีแต่ถ้าออกเสียงเป็นสังสกฤตเลยไปยืมเอาสังสกฤตออกมาเลยกลายเป็นว่าตันดูลาภาษาไทยก็เลยมาใช้ตามหลักของภาษาสันสกฤตก็เลยใช้คำว่าตันดูลาเหมือนกันพินนตันดูลาขุทธกาสาสัพมัตตาเอวังทาตุโยสัพพัฏฐาเนอาคัตฉันตุสีเสเมปตันตุแม้เป็นพระคาถาแต่ก็มีความหมายแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจได้ว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วหักขนาดกลางมีลักษณะคล้ายข้าวสารหักขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวมานี้มีประดิษฐานอยู่ในทุกแห่งขออัญเชิญเสด็จมาประดิษฐานณศีรษะของข้าพเจ้านี่เป็นคำแปลจากความหมายนี้แม้เราจะแปลว่าเป็นการขอให้ตกมาบนศีรษะแต่เป็นลักษณะของการแสดงความเคารพแต่บางคนบางท่านก็เสด็จมาที่ศีรษะจริงๆก็มีนะเวลาเสด็จมาก็จะเป็นแสงวูบมาก็มีหรือจะมีเสียงหรือเป็นแสงคล้ายๆฟ้าแลบอะไรต่างๆก็มีบางคนก็เห็นบางเกิดขึ้นบรมสารีริกธาตุตกอยู่ที่สระก็มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราตั้งขันน้ำเอาไว้หรือตั้งพระองค์เอาไว้พระองค์ก็จะไปเสด็จอยู่ตรงนั้นเพราะรู้เจตนาของเราว่าเราต้องการให้พระองค์ไปอยู่ในนั้นแต่นี่เป็นพระคาถาที่สำหรับท่องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วหรือบางทีอย่างเราได้มาร่วมพิธีในงานอัญเชิญแม้เรายังไม่มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะกล่าวคำสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้เหมือนกันท่านมีคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุว่าดังนี้นะอหังวันทามิสาลิลิสาลีลิกธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสบางทีเราก็จะได้ยินคำว่าอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสแต่ถ้าจะมุ่งเน้นไปที่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออหังวันทามิสาลีลิกธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสแปลโดยความหมายเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรข้าพเจ้าขอไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวงคือไหว้ด้วยความเคารพศรัทธานอบน้อมอย่างสุดหัวใจนี่ก็เรียกว่าเนี่ยนอบน้อมด้วยประโดยประการทั้งปวงนี่เป็นให้เราเห็นว่าที่มาที่ไปของบรมสารีริกธาตุเป็นมาอย่างไรนะมีลักษณะสันฐานสีสันอย่างไรเราจะอัญเชิญมาได้อย่างไรเราเมื่ออัญเชิญมาแล้วจะมีคำสักการะบูชาอย่างไรต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ

เถระแปลเป็นภาษาไทยคือพระเถระผู้บูชาพระธาตุพระธาตุปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกพระนามสิทธัตถะทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ข้าพเจ้าได้เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์นั้นไว้บูชาตลอด5ปีเหมือนบำรุงพระองค์ผู้ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดซึ่งยังทรงพระชนอยู่ในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระธาตุไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบำรุงพระธาตุคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำให้สำเร็จแล้วดังนี้แหละคือพระธาตุปูชกะเถระเนี่ยท่านมีโอกาสได้พระธาตุมาแล้วก็ทำการน้อมสักการะบูชาพระธาตุนั้นอยู่5ปีจากนั้นละจากโลกนี้ไปคือตายจากโลกนี้ไปท่านบอกไม่เคยไปเกิดในทุกขติเลยเกิดเวียนว่ายอยู่แค่มนุษย์แล้วก็เทวดามนุษย์เทวดาเนี่ยไปในฝ่ายของสุขติถึง94กับแล้วด้วยกำลังบุญจากการบูชาพระธาตุอยู่5ปีนั้นในชาติปัจจุบันนี้กลับมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีความศรัทธาได้ออกบวชจนกระทั่งได้บรรลุเป็นปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณวิเศษก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6นี่อานิสงส์จากการบูชาพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุอยู่5ปีนะได้มา94กัปไม่เคยตกนรกเลยเนี่ยมาดูอีกองค์หนึ่งนะในขุททกนิกายประธานภาคที่1เช่นเดียวกันเรื่องของพระปัจจุปัฏฐานสัญญกะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุปัฏฐานกะปัฏฐานสัญญกะเถระพระปัจจุปัฏฐานกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระสุคตพระนามว่าอัฏฐทัสสีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เกิดเป็นยักษ์กำเนิดยักษ์และได้รับยศตามลำดับข้าพเจ้าคิดว่ายศที่เราได้แล้วเป็นของได้ยากหนอเป็นของที่รุ่งเรืองยากเกิดขึ้นได้ยากเมื่อโภคะของเราไม่อยู่พระสุคตผู้มีพระจักขุก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเสร็จแล้วคือแท้จริงแล้วเนี่ยพระปัจจุปัฏฐานเถระเนี่ยนะท่านก็เคยเป็นพระเป็นนักบวชมาก่อนแต่ด้วยวิบากกรรมทำให้ท่านไปเกิดเป็นยักษ์แต่ไปเกิดเป็นยักษ์ในช่วงเวลาที่พระอัฏฐทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจึงไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยรู้สึกว่ามันตัดพ้อมันเสียดายนะเหมือนก็เคยได้ยินแต่ยักษ์รุ่นพี่ๆเขาเล่าให้ฟังโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยย้อนพระองค์อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกแหมเสียดายอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยรู้สึกแม้เราจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีโภคะมีอะไรต่างๆแต่เมื่อไม่ได้ไปน้อมสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเหมือนขาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปสาวกนามว่าสาครรู้ความดำริของข้าพเจ้าแล้วท่านประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงมายังสำนักของข้าพเจ้าตอนนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีนั้นประเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ก็ยังเหลือพระอรหันต์สาวกชื่อว่าพระสาครเถระพระสาครเถระรู้ว่ายักษ์ตนนี้มีความรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะโปรดนะอยากจะช่วยให้ยักษ์นี้มีโอกาสได้บุญจึงได้เดินทางไปหายักษ์แล้วก็ได้กล่าวว่าท่านจะเศร้าโศกไปทำไมหนออย่ากลัวเลยท่านจงประพฤติธรรมเถิดท่านผู้มีปัญญาดีพระพุทธเจ้าทรงประทานวิชาสมบัติแก่ชนทั้งปวงเนืองๆว่านี่ไงบอกอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเพราะพระพุทธเจ้านั้นแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่พระองค์ก็ยังเคยเขาเรียกว่าประธานวิชาสมบัติหรือสมบัติที่จะทำให้เกิดความแจ่มแจ้งเอาไว้พระองค์ให้สติหรือให้ข้อธรรมหลักธรรมเอาไว้ว่าหากผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีนี่
อันนี้

ภาษาครนำมากล่าวบอกกับยักษ์ตนนี้นะบอกกับพระเจ้าจะยังพระชนคือยังมีชีวิตอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดีท่านบอกพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็ดีหรือได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเม็ดเล็กเม็ดเดียวเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะเมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันยังไงคือแม้พระองค์จะมีพระชนชีพหรือนิพพานแล้วหากบุคคลนั้นมีจิตเลื่อมใสเสมอกันบุญก็มีเสมอกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความศรัทธาเลื่อมใสของเราที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้วเนี่ยเรากระทำการสักการะบูชาบุญนั้นก็มีค่าเหมือนกับพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงสร้างพระสถูปบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าเถิดนั่นไปบอกยักษ์สร้างพระสถูปเพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุแสดงว่าท่านพระสาครเถระท่านคงจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วจะนำไปมอบให้กับยักษ์ตนนี้ข้าพเจ้าได้ฟังคำพูดของท่านสาครแล้วได้สร้างพุทธสถูปบำรุงพระสถูปชั้นเลิศของพระมุนีอยู่5ปีคือองค์แรกก็บำรุงอยู่5ปีเหมือนกันนะดูแลอยู่5ปีแล้วก็สิ้นชีวิตแต่ท่านนี้เขาบอกว่า5ปีเหมือนกัน5ปีบางคนจะไปคิดมากโอ้โหเรานะบูชามา5ปีแล้วเราจะไปเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปคิดขนาดนั้นบางทีเราอาจจะได้15ปี20ปีแต่นี่จังหวะเขาคงมีอายุไขเขาประมาณนั้นพอดีคนละ5ปีไม่ใช่ว่าโอ้บูชาแล้ว5ปีจะต้องตายเดี๋ยวไปคิดมากกันแบบนั้นอีกนะเพราะเรานี่บูชาพระเจดีย์กันมาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่20 30ปีแล้วจะไม่เห็นตายเลยนะเรายิ่งบุญมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวไปบูชาพระธาตุแล้วเดี๋ยวจะได้อีก5ปีเดี๋ยวจะไปคิดมากกันอย่างนั้นแต่ในเนื้อหาตอนเนี้ยยักษ์ตัวนี้ท่านก็ได้ดูแลนะสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระสถูปที่ตนเองสร้างขึ้นในพระไตรปิฎกตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าท่านสร้างใหญ่แค่ไหนนะจะสร้างใหญ่โตแค่ไหนอาจจะเป็นขนาดที่เอาไว้ในบ้านในวิมานตนเองได้หรือจะไปสร้างไว้นอกวิมานอะไรนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแต่ก็รู้เขาเรียกว่าเป็นพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลกรรมนั้นข้าพระองค์จึงเสวยสมบัติได้บรรลุอรหัตผลแล้วคือท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านดูแลอยู่อย่างเนี้ย5ปีจากนั้นละจากโลกนั้นไปท่านก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จบจนกระทั่งตั้งแต่ยุคของพระอัสรัตสีเนี่ยนะมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้นะท่านจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกในกลับท่านเลยย้อนให้กลับไปดูว่าในกลับที่107นับจากกลับนี้ไปได้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ4ชาติพระนามว่าภูริปัญญาสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัจจุปัฏฐานสัญญกะเถระได้ภาสิทธิกถาเหล่านี้ดังนั้นท่านถึงบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอยู่5ปีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติแล้วก็มีโอกาสได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปมีปัญญามากมายไก่กองเลยนะแล้วมาชาติปัจจุบันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายชายแมนๆนะจากนั้นก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเพราะมีสายบุญหรือมีความศรัทธามีพื้นมาจากในอดีตชาติของท่านอยู่แล้วพอมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในองค์ปัจจุบันนี้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและออกบวชเมื่อออกบวชแล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธานุภาพนะเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ที่ถึงพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ซึ่งปฏิสัมภิ

พิทาสีเราคงได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยก็คงได้ฟังได้ว่าการขยายความว่าปฏิสัมพิทาสีมีอะไรบ้างวิโมกแปดมีอะไรบ้างปัญญาก็มีอะไรบ้างนะถ้าเรายังไม่มีโอกาสยังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเราก็มีโอกาสได้ฟังย่อๆกันเพียงเท่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อเรามีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นยังมีปรากฏอยู่ในโลกแม้ในประเทศไทยของเรานี้ก็มีหลากหลายผู้คนที่สามารถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเสด็จมาอย่างเป็นความอัศจรรย์บางคนบางท่านก็บอกว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยมันใช่ของจริงหรือก็จะจริงไม่จริงอยู่ที่การพิสูจน์ของเราเองก็ได้นี่เราบอกไปแล้วนี่วิธีการอัญเชิญวิธีการสักการะบูชาถ้าเราอัญเชิญมาแล้วมาด้วยตัวของเราเองเราเห็นด้วยตัวของเราเองด้วยตาของเราเองเกิดความศรัทธาเริ่มใสแต่ถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จมาก็แสดงว่าความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจของเราอาจจะยังไม่ถึงหรือยังไม่มีบุญวาสนาบารมีที่จะได้เห็นจากการอัญเชิญด้วยตัวของเราเองก็ไม่เป็นไรเพราะวันที่1นะวันอาสาฬหบูชา1สิงหาคมพุทธศักราช2566นี่นะอาสาฬหบูชานี้ก็อยากเชิญพวกเราได้มาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเอาไปบรรจุเอาไว้ที่เศียรขององค์พระประธานทั้ง2องค์ดังนั้นก็อย่าพลาดโอกาสบุญใหญ่ที่จะถึงใกล้ๆนี้เอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการก็ขอให้บุญรักษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกวัน

จพ่อไม่เคยห่างไกลอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนใกล้ลูกเอ๋ยอยู่กลางจำไว้อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ๋ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัว

ของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้

ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุด

ของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจ

ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกถึงง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความ

แล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มๆอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับ

ตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุณใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆเน่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

ธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามรับชมนะคะกิจกรรมงานบุญดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันของทางสถานีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gvnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาร่วมกันเติมบุญในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
1: ครับก่อนที่คุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับเช่นเคยในวันนี้ทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านพัตติกะเศรษฐีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในอดีตกาลนั้นก็มีเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งนะครับในเมืองพาราณสีมีนามว่าคันธาเศรษฐีครับซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากทีเดียวพร้อมด้วยข้าทาสบริวารไม่ต้องทำมาหากินเสวยสมบัติที่เป็นมรดกของบิดามารดาแล้วก็ของบรรพบุรุษวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านคันธาเศรษฐีนะครับก็ได้ตรวจดูกองทรัพย์แล้วก็คิดขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราพากันสั่งสมทรัพย์แล้วก็ละทิ้งกันไปเสียเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในการนำทรัพย์ไปด้วยส่วนตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ถือออมทรัพย์นี้ติดตามตัวไปด้วย
0: ค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านเศรษฐีก็จึงใช้ทรัพย์แสนหนึ่งค่ะทำที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึกค่ะแล้วก็ใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งทำกระดานแก้วผลึกสำหรับรองอาบน้ำนะคะใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำบัลลังก์สำหรับนั่งและใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำถาดใส่อาหารค่ะทรัพย์อีกแสนหนึ่งนะคะทำที่รองถาดอาหารนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์อีก100,000ค่ะมาทำมนดบนะคะที่เป็นที่บริโภคอาหารและสร้างสีหบัญชรด้วยทรัพย์อีก100,000และในทุกๆวันค่ะจะใช้ทรัพย์1,000เพื่อทำอาหารเช้าใช้ทรัพย์อีก1,000เพื่อทำอาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญค่ะก็จะสั่งให้จ่ายทรัพย์100,000เพื่อทำอาหารสำหรับกินโชว์คนในเมืองและใช้ทรัพย์อีก100,000เพื่อตกแต่งพระนครให้คนเนี่ยนะคะตีกลองประกาศให้มหาชนเนี่ยมาดูการบริโภคของตน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่มี
0: นี่ถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลนี่ต้อง
1: ดังเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็จะได้มาดู
0: ต้องอัพสตอรี่ทุกวันเลยนะ
1: ขนาดนั้นทีเดียวนะ
0: ใช่
1: แต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวชนบทเนี่ยเป็นผู้บรรทุกฟืนเข้ามาในพระนครเห็นการบริโภคของท่านคันธเศรษฐีแล้วครับก็อยากจะรับประทานอาหารนั้นมากเพราะตนเนี่ยไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจึงได้ไปกล่าวบอกกับท่านคันธเศรษฐีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้จะต้องทำงานให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะให้อาหาร1ถาดให้1ถาดเท่านั้นนะ
0: ให้แค่นั้น
1: ทีนี้บุคคลผู้นี้นะครับก็ตกลงแล้วก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับผู้คนจึงขนานนามเขาว่านายพัตตะพัตติกะนั่นเองก็แปลว่าบุคคลผู้รับจ้างทำงานเพื่อพัตตาหารนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเขาเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วครับปรากฏว่าท่านคันธเศรษฐีเนี่ยก็ให้ทรัพย์แก่คนครัวไปทำอาหารให้

0: ว่านายพัตตาภัตติกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของคันธเศรษฐีได้อาหารถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงมาดูการบริโภคของเขาเถิด
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องใส่โซเชียลใช้กลอง
1: แลกมาด้วยแค่นี้เนี่ยนะแต่ในวันนั้นค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้ใคร่ครวญดูว่าวันนี้เนี่ยจะไปบิณฑบาตโปรดใครดีหนอนะคะทันใดนั้นเองค่ะนายพัตตาภัตติกะก็เข้ามาในข่ายพระญาณค่ะด้วยมหากรุณาต่อนายพัตตาพัตตาภัตติกะเนี่ยนะคะท่านก็จึงห่มจีวรถือบาตรเหาะขึ้นสู่เวหาลงไปในระหว่างฝูงชนค่ะยืนแสดงตนอยู่ข้างหน้านะคะฝ่ายนายพัตตาภัตติกะเนี่ยนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาเตรียมจะรับประทานอาหารอันโอชะเลยนะเพราะว่าแลกมาได้ตั้งถาดหนึ่งเนี่ยนะ
0: คร
1: ั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีเพื่ออาหารถาดเดียวเพราะไม่ได้ให้ทานเอาไว้ในอดีตอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราเพียงวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราไว้หลายพันโกฏกับทีเดียว
0: ทีนี้นายพัตตาภัตติกะนะครับก็ได้ถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวขึ้นทันทีครับว่าท่านขอรับเพื่ออาหารถาดเดียวผมต้องทำงานรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3ปีได้รับความทุกข์ยากมากบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่เกิดแล้วขอกระผมพึงมีส่วนในธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอวังโหตุซึ่งก็แปลว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเหมือนแก้วสารพัดนึกขอความดำริทุกอย่างจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นการกระทำของนายพัตตาภัตติกะนะครับก็ดังไปทั่วเมืองทีเดียวเมื่อท่านคันธเศรษฐีนะครับได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตาภัตติกะได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่ยังไม่เคยได้ให้สิ่งใดแก่ใครเลยคันธเศรษฐีนะครับจึงได้มอบทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วก็ขอแบ่งบุญด้วยแบ่งสมบัติที่มีอยู่ของตนครึ่งหนึ่งให้นายพัตตาภัตติกะนั่นเองครับ
1: ค่ะและต่อมานะคะเมื่อพระราชาทรงทราบค่ะจึงเรียกให้นายพัตตาภัตติกะเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้ค่ะเพื่อมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้พัตตาภัตติกะเศรษฐีนะคะถูกยกระดับให้เป็นสหายกับคันธเศรษฐีด้วยนะคะเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนเดิมค่ะมุ่งมั่นสั่งสมบุญให้ทานไม่ว่างเว้นจากการบริจาคทานไปจนตลอดชีวิตค่ะเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเป็นเทพบุตรผู้มีทิพยวิมานสว่างไสวพรั่งพร้อมด้วยบริวารและเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างค่ะ
0: ดังนั้นเราก็มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของนายพัตตาภัตติกะนะครับพยายใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ร่วมกันถวายทานนี้เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพียงเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีต

มนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่

ในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านท่านปฏิทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอธิบดีทั้งหลายอธิบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อแห่งเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังรุ่งมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามาตติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา

เรียนท่านท่านบดีทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดการนิดตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญอเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ

ให้วันนะให้สุขะให้ภระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสงฆ์พัฒน์ศีลสุดอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมะเส

0: 萨那摩达萨哈哈瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨那摩达萨哈哈瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อังหากัง
1: ทีฆะระตัง
0: ทีฆะระตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนาน

ียนเชิญท่านท่านประดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: จิตของท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกับคำฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมทานัง
1: วัตเมทานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่พวกฉันในโอกาสนี้ครับ

เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสุขได้ด้วยตัวเองและเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องการนี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายคือแก่นของชีวิตเป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเราที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้หากฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงได้เมื่อนั้นไม่จำกัดด้วยการเวลาถ้าเราเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตจะมีความมั่นคงและปลอดภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าเปรชินนะมิทังรูปังโรคานิทังปะพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตังรูปกายนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเน่าเปื่อยผุพังลงทุกขณะร่างกายของเรานี้เป็นของเน่าเหม็นจะต้องแตกทำลายไปเพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากต้องมีบุญบารมีมากพอจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พระบรมศาสดาก็ทรงสอนไม่ให้มายึดติดกับร่างกายนี้มากเกินไปถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบุญบารมีเพื่อไปสู่พระนิพพานก็ตามเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดผู้ที่ยังหลงยึดติดกับร่างกายนี้ซึ่งเป็นของภายนอกก็ไม่สามารถหยุดใจเข้าไปสู่กายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เที่ยงแท้เป็นอมตะอยู่ภายในได้เหมือนผู้ที่ยังอยู่บนเรือมีความพอใจในการล่องเรือไปบนท้องทะเลทุกข์ไม่ยอมลงจากเรือเพื่อขึ้นฝั่งก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้

มัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่งชื่อสิริมาได้เคยประทุษร้ายต่อนางอุตราซึ่งเป็นลูกสาวของท่านปุณณเศรษฐีเมื่อสำนึกผิดแล้วได้ขอโทษนางอุตราพร้อมกับทูลขอขมาโทษพระบรมศาสดาด้วยในวันนั้นหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดคำไม่จริงด้วยคำจริงนางก็สามารถทำใจหยุดนิ่งปล่อยใจไปตามพระกระแสเสียงจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อถวายมหาทานจากนั้นนางก็ตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์8รูปทุกวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภิกษุ

พราะนางเป็นหญิงที่สวยงามมากภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ฟังถ้อยคำพรรณนาคุณของนางก็เกิดความเสน่หาขึ้นมาจับใจปรารถนาจะได้เห็นนางสิริมาในวันรุ่งขึ้นท่านเป็นหนึ่งในแปดรูปที่ได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของนางในวันนั้นนางสิริมาได้ล้มป่วยไม่สบายจึงถอดอาภรณ์เครื่องประดับแล้วลงนอนบนเตียงคนป่วยขณะนั้นก็รับใช้เห็นภิกษุมาถึงเรือนแล้วจึงบอกให้นางทราบแต่นางไม่สามารถจะถวายอาหารด้วยมือของตนเองได้จึงบอกคนรับใช้ให้ช่วยพยุงลุกขึ้นเพื่อจะได้กราบนมัสการพระภิกษุหลังจากที่ได้ถวายทานแล้วนางไหว้พระภิกษุด้วยอาการสั่นเทิมเพราะพิษไข้ภิกษุรูปนั้นไม่สำรวมระวังจิตมองดูนางแล้วก็คิดว่าความสวยงามของนางสิริมาแม้ยามป่วยไข้ยังสวยงามถึงเพียงนี้และในเวลาที่ไม่ป่วยรูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยอาภรณ์จะสวยงามสักเพียงไหนในขณะนั้นเองกิเลสที่ท่านสั่งสมไว้ตั้งหลายโกรธปีได้กำเริบขึ้นภิกษุรูปนั้นไม่สามารถข่มความรักในนางได้จึงเดินกลับวัดด้วยอาการเหม่อลอยนึกถึงแต่หน้านางสิริมาเมื่อกลับมาถึงกุฏิแล้วก็ไม่ยอมฉันได้ปิดบาตรเอาไว้นอนคิดถึงแต่นางสิริมาเพื่อนภิกษุรู้เรื่องเข้าจึงบอกให้รู้ถึงโทษของกามและให้คลายจากความกำหนัดยินดีแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วในเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ได้เสียชีวิตลงพระบรมศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นจึงส่งข่าวไปบอกพระราชาว่าอย่าเพิ่งให้เผาศพนางสิริมาให้เอาศพนั้นไปไว้ในป่าช้าผีดิบแล้วให้ดูแลให้ดีอย่าให้กาและสุนัขกินเป็นอาหารพระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งนำศพของนางไปไว้ในป่าช้าจนเวลาผ่านไปถึงวันที่4ศพของนางสิริมาพองขึ้นอืดมีหนอนตายออกจากทวารทั้ง9ทั่วร่างกายมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พระภิกษุไปร่วมดูนางสิริมาด้วยภิกษุหนุ่มรูปนั้นซึ่งอดอาหารนอนสมอยู่ถึง4วันจนบาดเป็นสนิมเพียงได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นก็ลุกขึ้นได้อย่างกระฉับกระเฉงรีบสอบถามเพื่อนสหธรรมิกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รีบเดินทางไปกับหมู่ภิกษุพระบรมศาสดาทรงรับสั่งกับพระราชาว่าให้ราชบุตรตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าถ้าใครให้เงิน 1,000 กหาปณะจะได้นางสิริมาไปครอบครองพระราชาได้ทรงทำตามพุทธประสงค์แต่ก็ไม่มีใครยอมจ่ายเงิน 1,000 เพื่อแลกกับนางสิริมาพระบรมศาสดาจึงให้พระราชาลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองประกาศลดราคาจาก 1,000 เป็น500จาก500เป็น250เป็น200 100 50 25 10กหาปณะจนเหลือเพียงบาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครยอมจ่ายเพื่อแลกเอานางสิริมาไปสุดท้ายไม่จะให้แบบเปล่าก็ไม่มีใครเอาพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูหญิงสาวซึ่งเป็นที่รักของมหาชนเมื่อก่อนผู้คนให้เงินมากถึง1,000 กหาปณะ

และได้อภิรมย์กับนางหนึ่งวันบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับนางสิริมาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ไม่มีรูปที่เห็นอยู่นี้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนอันวิบากกรรมปรุงแต่งให้วิจิตรเต็มไปด้วยแผลมีกระดูก300ท่อนและเอ็นยึดเหนี่ยวเอาไว้ที่มหาชนต่างหลงไหลกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์ 84,000 ก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยภิกษุรูปนั้นสามารถปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองท่านสาธุชนทั้งหลายอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่เที่ยงแท้ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้ใครไปหลงยึดติดก็จะมีแต่นำความทุกข์เข้าใส่ตัวเองเหมือนลิงติดตังที่ไปจับยางเหนียวที่นายพรานล่อเอาไว้เมื่อมือข้างหนึ่งติดแล้วหวังจะเอามือข้างที่สองช่วยแกออกกลับติดแน่นหนักเข้าไปอีกสุดท้ายทั้งหัวทั้งตัวก็ติดยางเหนียวเคลื่อนไหวไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของนายพรานไปการจะไม่ให้ไปยึดติดในรูปกายภายนอกนี้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่งามของกายนี้โดยเทียบกับพระธรรมกายภายในที่เป็นกายมาตรฐานมีความงามไม่มีทิฏฐิจะเป็นกายธรรมได้ต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งแล้วเปรียบเทียบกายธรรมกับกายภายนอกจึงจะรู้ว่ากายภายนอกนี้เป็นกายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมไม่น่าดูน่าชมเลยเราอาศัยกายนี้ก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนหมั่นสั่งสมบุญบารมีฝึกใจให้หยุดนิ่งกันให้ดีอย่ามัวประมาทในชีวิตอย่าหลงไหลเพลิดเพลินในเบญจกามคุณให้รีบเร่งทำความเพียรในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่เราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันอย่างง่ายดายทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่วฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญให้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกผู้ชี้แนะหนทางสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกสบายได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ตั้งแต่ตัวลูกเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยไม่เคยเห็นหน้าเพอเลยเพราะพ่อเป็นหนุ่มต่างถิ่นที่มาทำงานอยู่ในหมู่บ้านที่แม่อยู่ดังนั้นแม่ของลูกเป็นนางเอกลิเกแล้วตั้งกับไปมีความสัมพันธ์กันจนแม่ตั้งท้องคือตัวลูกเองนี่แหละพอพ่อรู้ว่าแม่ท้องแล้วพ่อก็จากไปเมื่อลูกคลอดออกมาแม่จึงนำไปให้ยายกับตาเลี้ยงเพราะว่าท่านเลี้ยงเก่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่นานพ่อก็กลับมาใหม่เพราะคิดถึงแม่แล้วก็มามีความสัมพันธ์กับแม่จนตั้งท้องอีกแต่คราวนี้พ่อจากไปแล้วไม่กลับมาเลยญาติผู้ใหญ่จึงจัดการให้แม่แต่งงานกับญาติคนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยเลิกอาชีพลิเกตอนนั้นแม่มีลูกติดท้องที่เกิดจากพ่อเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนและแม่ก็มามีลูกกับสามีใหม่อีก10 คนเท่านั้นรวมแล้วแม่มีลูก12 คนเล่นฟุตบอลได้เลยตาน่ะคุณตาที่เลี้ยงลูกมาจริงๆแล้วไม่ใช่คุณตาแท้ๆเพราะเป็นสามีใหม่ของยายคุณตาเนี่ยชอบมากเลยคือชอบดื่มเหล้าแต่ตาก็ชอบบวช ด้วยเวลาเข้าพรรษาคุณตาก็มักจะไปบวชอยู่ที่วัดครั้งละ1 พรรษา 2 พรรษาบ้างเพื่อล้างบาปพอศึกมาก็มาดื่มเหล้าต่อดื่มล้างแค้นเป็นอย่างนี้มาตลอดบวชล้างบาปดื่มล้างแค้นจนกระทั่งก่อนเสียชีวิต1 ปีตาก็เลิกเหล้าได้เด็ดขาดเพราะป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่ใช่ว่าคิดออกล่าก็เสียชีวิตในวัย74 ปีจ้ะยายลูกเป็นคนที่บุญไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างแต่ก็มีบ้างที่สร้างบุญตามประเพณีคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดก่อนเสียชีวิต 2-3 วันยายไม่กินข้าวเลยนอนคอแข็งแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆในวัย89 ปีล้วนตายหมดเลยทั้งตาทั้งยายสามีคนแรกของลูกแต่ก่อนเป็นนักเลงเกเรมากยกพวกตีกันหน้าโรงหนังเป็นกิจวัตรแต่พอมาเจอลูกเข้าก็อบรมเอ้ยไม่ใช่เขาก็เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดหันมาทำมาหากินเรามีลูกด้วยกัน1 คนขณะลูกชายลูกอายุได้ประมาณ1 ขวบสามีก็ถูกคัดเลือกไปเป็นทหารประจำการอยู่ในป่าทางภาคใต้อยู่ได้1.5 ปีแล้วเขาก็ถูกส่งกลับบ้านด้วยสภาพร่างกายที่ป่วยหนักตัวแห้งแขนขา รีบเหมือนเป็นอัมพาตจะทำการรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เสีย

ีวิตที่สุดเสียชีวิตในที่สุดในวัยเพียง23ปีสามีของปัจจุบันลูกเคยตั้งท้องกับเขาหนึ่งครั้งแต่ก็ทำแท้งไปเพราะเกรงว่าจะอยู่กันไม่ยืดหลังจากนั้นมาก็ไม่มีลูกอีกเลยสามีเป็นหัวหน้าคุมงานบริษัทหลังจากอยู่กินกันได้2ปีเขาก็ถูกส่งไปดูงานที่ต่างประเทศ3เดือนที่ต่างประเทศ3เดือนก็จะได้กลับมาเมืองไทย10วันค่าตอบแทนที่เขาได้รับสูงมากลูกนะไม่ต้องทำอะไรเลยเขาให้เงินลูกใช้เดือนละแค่300,000บาทนี่เห็นไหมแล้วไม่เคยถามลูกเลยว่าเธอเอาเงินไปทำอะไรบ้างต่อมามีญาติเซ้งร้านให้ลูกจึงเปิดร้านขึ้นมาทันทีเลยเปิดร้านขายเหล้าขายไปด้วยดื่มไปด้วยกิจการก็เลยรุ่งเรืองลงพอลูกค้าซื้อเพียงชุดเดียวชุดแรกชุดเดียวชุดต่อไปลูกก็เป็นเจ้ามือนำมาดื่มกับลูกค้าจนต้องปิดกิจการไปเลยเพราะว่าเจริญลงไปเรื่อยๆต่อมาพบทำเลใหม่ปรากฏว่าพอได้ที่ใหม่ก็เปิดร้านขายเหล้าอีกขายเหล้าเสร็จแล้วก็เจริญลงเหมือนเดิมพอตกเย็นลูกจะตั้งวงก้องเหล้ากับคนข้างบ้านเคยเมาถึงขนาดเอ่ยปากยกคอนโดให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปฟรีตอนเช้าสั่งเมาต้องไปโอนคอนโดให้เขาเพราะว่ารับปากไปแล้วแถมเสียค่าโอนให้เขาอีกด้วยต่างหากสามีลูกก็ไม่ว่าสักคำหนึ่งบอกถ้าเป็นความสุขใจของเธอก็ทำไปเถิดโอนคอนโดไปเถิดหลังจากโอนคอนโดให้เขาเสร็จตกเย็นลูกก็ไปนั่งกงเล่ากับเขาอีกคราวนี้สามีก็แซวลูกเฉยๆแต่ไม่ได้ตอบว่าดาริ้งวันนี้เธอจะยกอะไรให้เพื่อนอีกล่ะแม่เธอทำบุญอะไรมาเนาะเจออย่างนี้นี่มีครั้งหนึ่งขี้เมาที่กินเหล้าด้วยกันตามมาขอลูกจากสามีถึงที่บ้านสามีของลูกก็ร้องไห้และบอกกับชายคนนั้นว่าแล้วแต่ตัวลูกจะไปตัดสินใจเอาลูกตัดสินใจไล่ชายคนนั้นไปไม่ว่าลูกจะทำให้สามีเสียใจแค่ไหนเขาก็ไม่เคยโกรธลูกเลยเขาเคยพูดกับแม่และลูกชายลูกว่าพ่อเขาตายเนี่ยเขายังไม่ร้องไห้แต่ลูกทำตัวไม่ดีเนี่ยเขาเสียใจเวลานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาจะเปิดเพลงวันในขาดชาแล้วเธอจะรู้สึกลูกเห็นน้ำตาของเขาไหลลอดแว่นออกมาลูกจำได้ติดตาทีเดียวสามีเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญเขาจะใส่บาตรเป็นประจำแต่ตัวลูกเองในช่วงเข้าพรรษาทุกปีเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเต็มคันรถไปสวดมนต์ถือศีลลูกเขาไปถือศีลที่วัดใกล้บ้านแต่ตอนกลางวันก็ค่อยๆย่องแอบมาดื่มยาดองที่บ้านโดยที่ลูกก็ทราบว่ามันผิดศีลแต่ไม่ทราบว่ามันผิดอย่างไรบางครั้งใส่บาตรเสร็จก็ไปดื่มเหล้าดองต่อแล้วค่อยมากรวดน้ำอมิตภะทำไมเป็นจะอี้เนาะนอกจากติดเหล้าแล้วลูกยังติดหวยมากๆซื้อลอตโต้ลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ 7-8,000 ถึง 10,000 บาทแต่ไม่เคยถูกเลยจนสามีบอกว่าดาริ้งให้เอาเงินที่จะซื้อหวยไปใส่กระปุกไว้พอหวยออกมาก็ไปแค่กระปุกออกนั่นแหละคือเงินที่ถูกหวยนี่พอหวยออกก็ไปแค่ออกมานั่นแหละเงินถูกหวยลูกดำเนินชีวิตอย่างนี้มาตลอดยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาชวนไปปฏิบัติธรรมที่สวนมะนาววัดเธอคงจะหมดกรรมปีนั้นตรงกับพ.ศ. 2546ลูกก็พาแม่ไปด้วยส่วนแม่ตอนนั้นเองก็ติดเหล้าอย่างหนักไม่แพ้ตัวลูกว่าสองเราแม่ลูกได้ดูดาวธรรมที่พนาวัดเพิ่งจะทราบโอ้เหล้าเบียร์มีโทษภายถึงมหานรกขนาดนี้เชียวเหรอก็เกิดความกลัวจึงพากันหักดิบเลิกเหล้าอย่างเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาเมื่อลงจากพนาวัดลูกก็ไปสวัสดีเอาบุญไปฝากคนที่บ้านทุกคนงงมากหายไป7 วันทำไมถึงเป็นแบบนี้

ลูกจะเป็นคนดุเกรี้ยวกราดมโหร้ายมากทุกคนจะกลัวลูกหมดแม้แต่แม่หรือสามีของลูกอารมณ์โกรธของลูกไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ถ้าลูกพูดทุกคนต้องฟังห้ามเถียงห้ามเดินหนีแต่พอหลังกลับจากสมณวัตรมาแล้วทุกคนจะเห็นลูกสวัสดีตอนเช้าแล้วก็หลังจากอรุณสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีตอนเย็น

เลยกราบหนึ่งดาริงขอให้เป็นอโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังนะจ๊ะกราบสองดาริงขอขอบคุณดาริงที่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีและให้อภัยเสมอมาจนทำให้ตัวเองมีโอกาสได้มาสร้างบารมีกราบครั้งที่สามดาริงแบ่งบุญให้นะบุญที่เราได้ทำขอให้ดาริงได้มีส่วนแห่งบุญด้วยและเมื่อมีโอกาสลูกก็จะกราบแม่บ่อยๆนี่กราบสามีทั้งก่อนนอนและตื่นนอนเห็นไหมจ๊ะเพื่อขอเข้ามาที่เคยเกี่ยวกับกับแม่มาตลอดแม่ก็จะปิติจะน้ำตาไหลจากนั้นลูกก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนเพื่อนและคนที่เคยดื่มเหล้าด้วยกันรวมทั้งหมู่ญาติให้เขาได้ขึ้นมานาวัดล้างบาปล้างบาปแล้วโดยการล้างบางจนเขาต่างคนต่างหักดิบเลิกไปมุขขันเข้าวัดหมดเลยแล้วก็รวมตัวกันเป็นหมู่คณะสามารถชักชวนคนขึ้นพานาวัดได้ทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า3คันรถบัสตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะนับแล้วจำนวนได้กว่า 1,300 คนแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอมาล้างบาปล้างบางกันตอนหลังนี่น้องสาวยายได้เข้าวัดปีเดียวกับลูกโดยลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้พอได้ขบวนแล้วน้องสาวยายก็มีศรัทธามากตั้งใจปฏิบัติธรรมทำบุญและสร้างบารมีอย่างเต็มที่ถึงแม้อายุ70กว่าปีแล้วแต่น้องสาวยายก็ได้ทำหน้าที่จัดรถพาคนมาวัดอย่างแข็งขันเวลาไปทำหน้าที่ก็จะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปบอกบุญด้วยความเบิกบาน70กว่าปีนะจ๊ะแม้วันทางนั้นจะครุขระลำบากทุรักทุเลแค่ไหนก็ตามปี2547หลังจากน้องสาวยายมาถวายปัจจัยร่วมงานบุญกฐินแล้วกลับบ้านไปได้ไม่กี่วันก็เกิดอาการเจ็บขายาเจ็บขาอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็เสียชีวิตโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยรวมอายุได้75ปีคำถามคุณตาที่เลี้ยงลูกมากระยางลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกสร้างของพระประจำตัวทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้สามีคนแรกของลูกป่วยด้วยโรคผอมแห้งแขนขาลีบเหมือนเป็นอัมพาตจนเสียชีวิตคะเขาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกสร้างของพระประจำตัวที่ไปให้หรือไม่ลูกที่เกิดกับสามีคนปัจจุบันที่ทำแท้งไปสามีฝันว่าเขาได้ไปเกิดเป็นลูกของลูกชายลูกที่เกิดกับสามีคนแรกเป็นความจริงหรือไม่คะและกรรมใดทำให้ลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันอีกเลยบุญใดทำให้ลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่มีอันต้องใช้จ่ายไปจนหมดกรรมใดทำให้ลูกเมาแล้วต้องยกคอนโดให้คนอื่นไปฟรีๆพร้อมออกค่าโอนให้เขาไปด้วยอดีตชาติลูกเป็นใครมาเกิดเอางั้นเหรอทำไมลูกจะไม่คนมีนิสัยดุร้ายชอบใช้อำนาจไม่ชอบไปใครเถียงแต่ใครทำให้โกรธลูกก็จะทำร้ายเขารุนแรงจนสะใจชนิดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้โดยเฉพาะน้องสาวที่ถูกลูกทำร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึงสองครั้งเขามีบุพกรรมใดกับลูกมาคะลูกและสามีของปัจจุบันอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมเขาจึงดีกับลูกมากยอมลูกทุกอย่างให้อภัยลูกเสมอมาทำไมเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเลยซึ่งต่างจากตัวลูกมากลูกเคยปวดมาที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาหลายปีแต่มาหายตอนขึ้นมานาวัดครั้งแรกเกิดจากกรรมใดคะและหายได้อย่างไรคะอาการเบิกขาที่น้องสาวของยายเป็นก่อนเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใดคะและที่น้องสาวยายเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ลูกมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ทนอยู่กับลูกได้นานที่สุดถึงปัจจุบัน6ปีแล้วนอกนั้นไปหมดก่อนนี้นอกจากเธอจะคอยดูแลบ้านให้ลูกแล้วเธอยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกอีกด้วยแต่ปัจจุบันนี้เธอได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดกับลูกเราทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะเขาจึงทนอยู่กับลูกได้โดยเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเคยดื่มเหล้ามาด้วยกันแต่พอลูกได้เข้าวัดเขาก็เลิกสิ่งไม่ดีหันมาเข้าวัดด้วยลูกเคยทำร้ายเขารุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธใครๆต่างคิดว่าเรามีอะไรกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่

มีพระรูปหนึ่งเคยทักว่าในอดีตเขาเคยเกิดเป็นลูกชายของลูกเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะสองสามีภรรยาที่เป็นกัลยาณมิตรกับลูกเคยเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรคะแล้วก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะคุณแม่ตัวลูกและสามีของลูกและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและลูกจะดึงลูกชายมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตาที่เลี้ยงลูกมาตายแล้วก็ไปเกิดทันทีเป็นกุมภันบริวารของหัวหน้ากุมภันโดยมีความเป็นอยู่ระดับกลางๆไม่สบายนักต้องมีหน้าที่มารับพวกมีกรรมดื่มสุราไปพิพากษาที่ยมโลกของมหานรกขุม5 1เดือนแล้วสลับกลับเป็นเจ้าหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกในยมโลก1เดือนสลับกันอย่างนี้ทั้งปีโดยไม่มีเวลาพักได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีความทุกข์แต่ว่าน้อยกว่าสัตว์นรกเท่านั้นคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวามีวิมานเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้าสามีคนแรกของลูกป่วยด้วยโรคผอมแห้งแขนขาลีบเหมือนเป็นอัมพาตจนเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตได้เลี้ยงสัตว์ขังสัตว์เอาไว้แต่ลืมให้อาหารมันจนมันตายนี่ใครเลี้ยงสัตว์ไว้นี่อย่าลืมให้อาหารด้วยนะจ๊ะในปัจจุบันได้เคยทุบตีชกต่อยทำร้ายคู่อริจนขาจนเขาพิการวิบากกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเอาไม้ทุบตีบ้างโดนอารมณ์ซ้อมชกต่อยบ้างทุกทรมานมากจ้าแต่รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้านี่ไปยมโลกสองแล้วนะลูกที่เกิดจากสามีคนปัจจุบันที่ทำแท้งไปตายแล้วก็ไปเข้าท้องคนอื่นตายเกิดได้เกิดหลายรอบแล้วด้วยกรรมทำแท้งจ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกชายของลูกชายที่เกิดจากสามีคนแรกตามที่สามีคนปัจจุบันของลูกฝันจ้าลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากันแต่กรรมทำแท้งและอายุมากแล้วก็ทำให้ไม่มีลูกด้วยกันจ้าลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บไม่อยู่ให้มีเหตุในการใช้ทรัพย์นั้นไปจนหมดเพราะมีทานบารมีในอดีตมาพอสมควรจึงทำให้มีทรัพย์มากแต่มีกรรมในการครอบคนพาลมาส่งผลยังให้ทรัพย์นั้นวิบัติไปจ้ะด้วยเหตุต่างๆเมื่อลูกมาแล้วได้โอนคอนโดให้คนอื่นฟรีๆพร้อมทั้งออกเงินเข้าโอนด้วยเพราะในอดีตได้เคยเล่นการพนันกับคนคนนี้ลูกเดี๋ยวเป็นเจ้ามือพนันแต่ว่าเมื่อแพ้พนันเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาในชาตินั้นแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปเอาชาติหน้าก็แล้วกันชาตินี้ไม่มีให้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ก็ต้องมาคืนทรัพย์นี้ใช้หนี้ไปด้วยเหตุอันไม่สมควรเพราะกรรมบันดาลแล้วกรรมบันดาลโลกเป็นคนมีนิสัยดุร้ายชอบแช่มหน้าไม่ชอบไปใครเถียงถ้าใครทำให้โกรธโลกก็จะทำร้ายเขารุนแรงจนสะใจไม่มีใครยับยั้งได้เพราะลูกเป็นเทพธิดายักษ์ชั้นสูงจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเกิดนิสัยนี้จึงติดมาเพราะเป็นยักษ์มาหลายชาติแล้วแต่ก็ไม่บุญเรื่องทำทานในเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจึงทำให้ผิวพรรณและหน้าตาดีจ้าเห็นไหมทำบุญในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะกับน้องสาวที่ลูกทำร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึง2 ครั้งเพราะเป็นกรรมเก่าของน้อง

สาวที่เคยทะเลาะกับพี่น้องแล้วก็ลงไม้ลงมือดังนี้เนี่ยกรรมเก่าน้องสาวมาส่งผลแต่เป็นกรรมใหม่ของตัวลูกเองจ้าเพราะลูกกับน้องสาวไม่ได้มีวิบากกรรมกันมาจากในอดีตลูกและสามีคนปัจจุบันที่เขาดีต่อลูกมากให้อภัยลูกเสมอยอมลูกทุกอย่างแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขด้วยเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาโดยตัวลูกในชาตินั้นลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีมีฐานะรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามส่วนสามีเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านได้หลงรักนายหญิงได้ทำความดีทุกอย่างจนในสุดเจ้านายสาวสวยยอมหนีตามมาแล้วก็ได้พยายามดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้นายสาวหรือภรรยาตัวลำบากและยังสัญญาว่าจะดูแลรับใช้อย่างนี้ตลอดไปทุกชาตินี่อีกทั้งมีอัธยาศัยไม่ชอบอบายมุขข้ามชาติมาชาตินี้จึงมายอมทุกอย่างเพราะเคยยอมกันมาข้ามชาติลูกเคยปวดขามากที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาหลายปีแต่มาหายเพราะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมณวัฒน์ครั้งแรกพระกำเนิดดีได้เคยไปทำร้ายเพื่อนที่กำลังนั่งเล่นไพ่และจิบเหล้าอยู่ด้วยกันแม้ทำไมลูกชอบอยู่ในวงนี้ยังเล่นได้ทะเลาะกันตัวลูกจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็ไปตึบตึบเข้าที่โคนขาข้างขวาของเขาจนช้ำแล้วมักทำในลักษณะนี้กับคนอื่นๆอีกหลายครั้งด้วยนี่ถึงไปเกิดเป็นยักษ์วิบากกรรมดังกล่าวมาร่วมส่งผลจ้ะแต่หายได้เดี๋ยวบุญปฏิบัติทำดังกล่าวในช่วงที่กรรมของลูกเบาบางลงมาแล้วจ้ะอาการปวดขาที่น้องสาวยาเป็นก่อนชีวิตเกิดจากกรรมในปัจจุบันที่เคยตีขาสุนัขจนขาหักตอนที่ท่านเป็นสาวเพราะมันมาเห่ามาถ่ายเลอะเทอะจึงโมโหแล้วก็เอาไม้ฟาดมันอย่างแรงเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วเพราะหมดอายุไขได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาในระดับบริวารได้บุญที่ทำในช่วงท้ายของชีวิตกับหมู่คณะจ้าได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารของเขาอยู่แม่บ้านลูกของปัจจุบันทนอยู่กับลูกได้6ปีเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะทำหน้าที่ดูแลบ้านแล้วยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกแต่ปัจจุบันได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดด้วยกันกับลูกเพราะเคยเป็นอดีตบริวารยักษ์ของลูกก่อนที่ลูกจะมาเกิดในชาตินี้ในตอนที่ลูกเป็นเทพธิดายักษ์เขาได้อยู่รับใช้ลูกได้นานกว่าคนอื่นตามมาเกิดด้วยเนี่ยจึงสามารถทนรับใช้ลูกได้เพื่อนลูกน้องหนึ่งลูกเคยดื่มเหล้าด้วยกันพอลูกเข้าวัดเขาก็เลิกสิ่งที่มีดีหันมาเข้าวัดด้วยลูกเคยทำร้ายเขาอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธเธอก็มีบุญแปลกนะไม่มีใครโกรธเธอเลยเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมาไม่ได้เป็นลูกชายลูกดังที่เข้าใจเป็นน้องชายที่อยู่ในโอวาทพี่สาวจ้ะ สองสามีภรรยาจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกเคยเกี่ยวข้องกันกับลูกมาโดยเคยเกิดเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสร้างบุญชาติผ่านมาแต่เป็นพี่ชายและพี่สะใภ้ของลูกได้เชิญให้ลูกมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ตัวลูกประมาทในการดำเนินชีวิตไม่เชื่อฟังเขาเท่าที่ควรพุทธันดรที่ผ่านมาท่านทั้งสองคนก็เป็นกองเสบียงที่ดีของหมู่คณะมาจ้ะคุณแม่ตัวลูกและสามีลูกรวมทั้งลูกชายของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกกับสามีได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดจากหมู่คณะมาหนึ่งพุทธันดรได้ไปเกิดเป็นเทพธิดายักษ์บ้างเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้างเป็นต้นจ้ะส่วนคุณแม่กับลูกชายของลูกบางชาติก็เจอกันบางชาติไปเจอกันรอบประมาทในการดำเนินชีวิตแต่พอเจอกันชาติใดก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะ
ลูกต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูก

ชายคบแล้วต้องคอยประคับประคองเขาด้วยการทำตัวอย่างดีๆให้ลูกดูจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

จัย4แต่ข้าวสารแต่คณะสงฆ์สำหรับท่านคณบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเพ็ญจันทร์ร้อจักชัยหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จัตตุปัจจยาทีนี้
1: จัตตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จัตตุปัจจยาทีนี
1: ้จัตตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆระตัง
1: ทีฆระตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสารคือกัลยาณมิตรสรันธนัตนิมวชิรานนท์เรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ตันดูรานิ
1: ตันตุรานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันดุรานิ
1: ตันตุรานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้โอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่พระจะอยู่จำพรรษาเพื่อฝึกฝนตนเองและปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นตลอด3เดือนจึงมีอานิสงส์ใหญ่พระศาสดาเคยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุฉันบิณฑบาตใช้สอยคิลานะเภสัชของทายกใดบรรลุสมาธิที่ประมาณไม่ได้ห้วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้ดุจกำหนดปริมาณน้ำในมหาสมุทรนำสุขที่น่าปรารถนาพอใจมาให้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลและนำไปเกิดในสวรรค์ชาวพุทธทั้งหลายนิยมตั้งเป้าหมายในการทำความดีเพิ่มขึ้นในช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทในวันเข้าพรรษาไว้ว่าคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายชีวิตญาติโยมทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับเรายังเอาทุกอย่างมาให้เคารพกราบไหว้อยากทำบุญกับพระแท้ได้บุญใหญ่ข้าวปลาที่เขาถวายบางทีดีกว่าที่เขากินเองลูกเขายังไม่ได้กินเลยเมื่อรับแล้วต้องให้เราปฏิบัติตนให้เป็นพระแท้เข้าถึงธรรมให้โยมได้บุญเยอะๆไปถึงที่สุดแห่งธรรมท่านธนบดีทั้งหลายมาถวายภัตตาหารในวันนี้ชื่อว่าประการที่หนึ่งให้พระได้ฉันปฏิบัติและบรรลุธรรมอันเป็นบุญใหญ่ประมาณไม่ได้ตามคำสอนของพระศาสดาประการที่สองเป็นผู้เปิดโอกาสเป็นผู้เปิดโครงการเข้าพรรษาฤดูการกฐินด้วยภัตตาหารมื้อแรกในการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นดุจภัตตาหารมื้อแรกที่นางสุชาดาถวายเพื่อการตรัสรู้อันเป็นภัตตาหารมื้อที่มีอานิสงส์สูงสุดตลอดพระชนมายุของพระศาสดาประการที่สามได้สนับสนุนให้พระได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อมาปฏิบัติเพื่อให้โยมได้บุญใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมสมกับที่โยมได้ทุ่มเททุกอย่างให้แก่พระศาสนาคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย
ส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ

0: เมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติ

0: ญเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์ในคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านธรรมดีทุกท่านได้พนมมือขึ้นนั่งรอเพื่อส่งพระอาจารย์ในคณะสงฆ์สักครู่นะ
3: เดี๋ยวพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่ผลที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
4: ค่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะจันทร์ถึงเสาร์เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายนะคะ 10:30 น.เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดใจเราก็จะได้มาชาร์จพลังให้กับร่างกายของเรานะคะจะได้มีพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปดังนั้นนะคะทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยนะคะชักชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ดีๆนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะก็ส่งไปให้บุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเขาอยู่ไกลก็เขาก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ให้สถานี GBN by DMC เนาะเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916เพื่อโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วส่วนการร่วมบุญออนไลน์ครับในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7นะครับหรือที่ donate.tkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็สามารถทำบุญได้ผ่านทาง official ของวัดพระธรรมกายนะครับ LINE OA นั่นก็คือ @ธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
4: ค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทาง gbnus.com หรือที่ gbn by dmc นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ค่ะท่าโขลงวิชาการ Learning Plus จะแสดงนิทรรศการวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยค่ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plus ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่จัดกิจกรรมอีก3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่างเต็มกำลังค่ะในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเทพสุริยาสะอาดท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองค์อาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก16จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระมหาทัตธรรมธรรมทัชโชผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและนายองค์อาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นผู้

0: แทนเข้ารับเกียรติบัตรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเพื่อเชิดชูความร่วมมือของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในการสนับสนุนการจัดงานด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในโอกาสนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีกล่าวว่าการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติพร้อมเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกค่ะซึ่งในฐานะภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสนากลได้รับเกียรติจากจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลเมืองท่าโขลงให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงVirtual Reality Experience ภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จำลองบรรยากาศเสมือนจริงพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเรียนรู้หลักธรรมในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังได้ประชาสัมพันธ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกถ่ายทอดคุณค่าชีวิตกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยค่ะ
1: วันนี้เทศบาลท่าโขลงร่วมกับวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ในการให้เยาวชนของชาติได้มาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในงานการแสดงทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ประจำปี2569โดยทางเทศบาลท่าโขลงได้ขอความร่วมมือวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดโครงงานต่างๆซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคกลางจำนวนกว่า 15,000 ท่านมาร่วมการแสดงทักษะทางวิชาการโดยมีโครงงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมและภาษามาร่วมกันและมีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนมาเป็นกรรมการให้คะแนนในการประกวดครั้งนี้ซึ่งการประกวดทักษะวิชาการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มาแสดงความรู้ความสามารถและนำความรู้ความสามารถที่ได้มาต่อยอดในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะต่อไปโดยวัดพระธรรมกายได้มีบทบาทในการให้อนุเคราะห์พื้นที่ทั้ง 2,000 ไร่ในการประกวดครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังได้อนุเคราะห์โดยการออกร้านแจกขนมและน้ำดื่มเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้สดชื่นผ่อนคลายในช่วงเวลาพักจากการประกวดทักษะวิชาการด้วยการให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจในด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่วัดพระธรรมกายได้กระทําร่วมกับชุมชนและเป็นสาธารณสงเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์แก่ชุมชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุมชนรอบวัดแต่เป็นชุมชนในภาคกลางโดยรวมในหลายจังหวัดซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมถึงท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เปิดพื้นที่และให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเจริญพร
2: ในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนและเหล่าอาสาสมัครร่วมด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้มาร่วมกันทำหน้าที่

0: ในการนำเสนอนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาซึ่งนำนวัตกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลนั่นคือวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงด้วยเทคนิค VR มานำเสนอภายในงานมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล16จังหวัดภาคกลางมาร่วมแข่งขันนะครับโดยมีจังหวัดปทุมธานีเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นเจ้าภาพในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ได้ชมวัดพระธรรมกายผ่าน VR ด้วยนะครับเสมือนกับได้ชมพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่อุโบสถพระไตรปิฎกหรือสถานที่ต่างๆในวัดเสมือนกับได้มาด้วยตัวเองเลยนะครับผ่านโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เกิดความสนใจแล้วก็จะได้มาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายต่อไป
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างสวยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปลั่นดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูไบดิกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาด

อาจบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกๆวัน

ใจพ่อไม่เคยห่างไกลอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนใกล้ลูกเอ๋ยอยู่กลางจำไว้อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ๋ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมและบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้

ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำมันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็

็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกโสนเข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี

ดจนตรัสรู้ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุ

รรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เรา

ีซาตานจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบจุกนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้

ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจะก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิต

ที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้ม

แต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายตามนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ได้จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เขต2และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน64ท่านจาก57โรงเรียนค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.เรนิศราผู้อ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีนางสาวพัชรีโคตุรพันธ์ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกผู้แทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลกล่าวรายงานและภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระมหาสัตสิพงศ์สิริรัตโนพระอาจารย์ประจำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้นำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมบรรยายธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและให้โอวาทพร้อมกำลังใจแก่คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นคุณครูเทพพิทักษ์พลอยดอนคา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการการสร้างเด็กดีวีสตาร์และการจัดกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบความดีพร้อมสะท้อนผลลัพธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนนางสาวณภชนกสุรวิชัยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนะนำภาพรวมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบการเรียนก่อนส่งมอบสมุดบันทึกความดี321จำนวนกว่า 3,500 เล่มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีสาธุชนมาร่วมการสืบสานประเพณีไทยและสั่งสมบุญร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่บุญมีมณีพรจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญหล่อเทียนพรรษาประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรวิรุธและกัลยาณมิตรมณีวันพงศวัตรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมเรื่องการฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาและการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมค่ะจากนั้นได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาการนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat เชิญชวนชาวท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าร่วมเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้ร่วมกับกลุ่มเสบียงบุญลูตันได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ณวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านเพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิและพัฒนาความสงบภายในโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศสุตตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระมหาสรานปิยนโรและพระชารีวังสะทะโรเป็นพระวิทยากรถ่ายทอดหลักการทำสมาธิและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิThe Art of Stopping the Mind Stretching เพื่อการผ่อนคลายร่างกายการนั่งสมาธิ Mindful Movement นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ The Essence of Dhammakaya พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้

ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิค่ะโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ความสุขความประทับใจและความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมกันภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นต่างแสดงความประทับใจโดยหลายท่านเปิดเผยว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ร้างความสมดุลให้กับชีวิตซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติภาพโลกและสันติสุขภายในให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ุณเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับภาพบุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง Zoom 072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: นารทะชาดกชาดกว่าด้วยพระมหานารทะกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในสวนตาลหนุ่มทรงปรารภถึงการทรงทรมานท่านอุรุเวลกัสสปะแล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งอดีตการกษัตริย์ผู้ครองเมืองมิถิลานครมีพระนามว่าอังคติราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งนามว่ารุจาและทรงมีเสนาอำมาตย์3คนคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตะอำมาตย์คอยถวายคำปรึกษาแก่พระราชาอยู่เสมอครั้นถึงวันเพ็ญเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างไสวพระเจ้าอังคติราชประทับอยู่ที่ท้องพระโรงทรงตรัสถามอำมาตย์ทั้ง3ว่าควรทำอะไรในคืนเดือนงายนี้
1: ท่านอำมาตย์คืนนี้ฤกษ์ดีเป็นคืนเดือนหงายพวกท่านว่าเราควรจะทำอะไรให้เหมาะสมกับคืนอันสำคัญนี
2: ้ข้าพระองค์เห็นว่าเราน่าจะจัดทัพออกไปตีหัวเมืองมาไว้ในครอบครองพระเจ้าค่ะ
3: แต่ข้าพระองค์เห็นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้เนี่ยเราควรจัดงานมหรสพรื่นเริงมากกว่า
1: แล้วท่านวิชัยอำมาตย์ล่ะว่ายังไงกัน
4: ข้าพระองค์เห็นว่าคืนนี้เหมาะแก่การสนทนาธรรมกับปราชญ์เพื่อให้รู้กระจ่างเห็นแจ้งในธรรมยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะ
1: ดีข้าเห็นด้วย
2: ตอนแรกข้าพระองค์ก็ว่าจะแนะนำเช่นเดียวกันนี่แหละพระเจ้าค่ะ
3: ข้าพระองค์รู้จักท่านคุณาชีวกะผู้รอบรู้ในธรรมนะพระเจ้าค่ะ ต้องเอาหน้ากันหน่อย
0: พระราชาทรงเห็นด้วยกับการสนทนาธรรมจึงยกขบวนเสด็จไปยังสำนักของคุณาชีวกะตามคำแนะนำของเหล่าอำมาตย์และได้ถามปริศนา

0: ท่านนักบวชสำหรับพระราชาเช่นเราแล้วสิ่งใดที่ทำแล้วได้ขึ้นสวรรค์สิ่งใดทำแล้วเห็นเป็นทางสู่นรก
1: ขอเดชะเรื่องของบุญนั้นไม่มีจริงบาปก็ไม่มีภพหน้าก็ไม่มี
2: คุณาชีวกะได้ตอบคำถามของพระราชาตามมิจฉาทิฏฐิของตนว่าบาปบุญไม่มีจริงภพหน้าไม่มีจริงบุพการีบิดามารดาก็ไม่มีจริงการให้กำเนิดถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือเป็นบุญคุณสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันไม่มีเด็กหรืออาวุโสไม่ต้องเคารพกันทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกไม่ใช่เรื่องจริงทำทานไปก็ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนไม่มีผลแห่งบุญหรือผลแห่งบาปการถือศีลก็จะทำให้หิวจึงไม่ควรถือศีลคนให้ทานคือคนโง่คนฉลาดคือคนที่รับทาน
0: เป็นความจริงหรือนี่ที่แท้ข้าเข้าใจผิดมาโดยตลอด
1: จริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะ
2: คุณาชีวกะยังกราบทูลต่อไปว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ถือเป็นบาปเพราะทั้งสัตว์และมนุษย์ล้วนต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก64กับกันอยู่แล้วต่อจากนั้นก็บริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องถือศีลทำบุญ
1: ร่างกายของคนเราเกิดจากดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตเมื่อตายไปแล้วก็หมดสิ้นไปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่ถือว่าเป็นบาป
0: จริงหรือนี
2: ่อลาตะอัมมาตฟังดังนั้นก็รีบทูลสนับสนุนอ้างว่าตนระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นคนฆ่าโคขายชาติต่อมายังได้เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเสนาบดีจนมียศศักดิ์จนถึงวันนี้ไม่ได้ตกนรกหมกไหม้แต่อย่างใด
3: ข้าพระองค์ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเคยฆ่าโคขายมาชาตินี้ได้เป็นอัมมาตรับใช้พระองค์ไม่เห็นต้องตกนรกที่ไหนบาปไม่มีจริงแน่นอนพระเจ้าค่ะ
2: ขณะนั้นบุตรช่างหม้อคนหนึ่งนามวิชกะได้ฟังก็ร่ำไห้กราบทูลว่าตนเองก็ระลึกชาติได้ชาติก่อนเป็นเศรษฐีบริจาคทานมากมายมาชาตินี้ต้องตกทุกข์ได้ยาก
0: เจ้าร้องไห้ทำไมกัน
4: ข้าพระองค์เสียใจพระเจ้าค่ะชาติที่แล้วข้าพระองค์เป็นเศรษฐีบริจาคทานทั้งชีวิตแต่ชาตินี้ต้องเกิดเป็นคนยากไร้เรื่องของบุญไม่มีจริงแน่นอน
2: เมื่อมีผู้สนับสนุนคำกล่าวของคุณาชีวกะพระเจ้าอังคติราชก็พลอยเชื่อไปด้วยพระองค์ทรงดำริว่าจะไม่ถวายทานอีกจากนั้นจึงเสด็จกลับวังทันทีโดยไม่แสดงความเคารพต่อคุณาชีวกะอีก
0: ที่ข้าบริจาคทานไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือนี่ดีละต่อไปข้าจะเลิกให้ทานแล้วหันมาหาความสุขใส่ตัวบ้าง
2: เมื่อเสด็จสู่พระราชวังพระเจ้าอังคติราชก็ทรงให้จัดมหรสพรื่นเริงให้มีดุริยางขับกล่อมตลอดเวลามีนางกำนันตกแต่งกายยั่วยวนฟ้อนรำจัดสุราอาหารสำราญพร้อมไม่ได้สนใจปกครองบ้านเมืองมุ่งแต่มัวเมาในทางกามคุณและเว้นการทำทานทั้งหมด
5: ดื่มอีกหน่อยสิพี่คะ
0: มีความสุขจริงๆหลงโง่ทำงานให้คนอื่นอยู่ได้ตั้งนานแบบนี้เราหาความสุขใส่ตัวตั้งแต่แรกซะก็ดี
2: ฝ่ายพระนางรุจาทราบข่าวที่พระบิดาทรงเห็นผิดก็คิดจะช่วยเหลือด้วยตัวพระนางเองนั้นทรงเชื่อในบาปบุญและทรงระลึกชาติได้14ชาติคือชาติพบเดิม7ชาติพบหน้า7ชาติ
5: พระบิดาทรงเห็นผิดหลงเชื่อคำของนักบวชนั่นเสียแล้วเราจะต้องช่วยพระองค์ให้พ้นจากความหลงผิดนั่น
2: ครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพระนางรุจาก็เสด็จเข้าเฝ้าเพื่อขอทรัพย์จากพระราชาไปทำทานเช่นเคยแต่ครั้งนี้พระเจ้าอังคติราช มิได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่พระนางซ้ำยังบอกให้พระนางเลิกทำทานเสีย
5: เสด็จพ่อหม่อมฉันขอพระราชทานทรัพย์เพื่อไปทำทานเลยค่ะ
0: ตั้งแต่แจกทานทำบุญก็มีแต่เสียทรัพย์ไม่เห็นจะได้อะไรตอบแทนเลยเจ้าอย่าทำทานอีกเลยเชื่อพ่อเถิดอาลาตาอัมมาตและวิชกบุตรช่างปั้นหม้อก็ยืนยันได
2: ้พระนางรุจาส่งแย้งพระบิดาว่าคำของคุณาชีวกะนั้นเชื่อถือไม่ได้หากเป็นดังว่าจริงฉไหนยังบำเพ็ญภาวนาเป็นอาจารย์ให้ผู้คนกราบไหว้และเชื่อฟังแล้วยังได้กราบทูลเรื่องที่พระนางทรงระลึกชาติได
5: ้อาลาตะอัมมาตและวิชกะนั้นระลึกชาติแค่ชาติเดียวเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงเถอะคะหม่อมฉันระลึกได้ถึง14ชาติจึงรู้ว่าบาปกรรมนั้นน่ะมันมีจริง
2: อดีตชาติของพระนางรุจานั้นในชาติหนึ่งเกิดเป็นหญิงคบชู้เมื่อตายไปก็ได้เกิดเป็นบุตรมหาเศรษฐีด้วยผลบุญก่อนยังหนุนและผลกรรมยังตามมาไม่ทันยามเป็นบุตรเศรษฐีก็ทำทานถือศีลเมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหม้เพราะผลกรรมที่ลักลอบเป็นชู้ตามมาทันจากนรกก็ไปเกิดเป็นลาถูกทรมานตายแล้วเกิดเป็นลูกลิงถูกกัดกินจนตายก็ไปเกิดเป็นกระเทยจากนั้นจึงไปเกิดบนชั้นสวรรค์เป็นพระมเหสีของพระอินทร์สี่ชาติเพราะผลบุญจากชาติที่ทำทานตามมาแล้วในชาตินี้ก็เกิดเป็นพระราชธิดานั่นเอง
5: เสด็จพ่อทรงเชื่อหม่อมฉันเถอะเพคะ
0: เอาเถอะเอาเถอะเจ้ากลับไปได้แล้วไว้พ่อจะคิดดูอีกทีก็แล้วกัน
2: พระราชาได้ฟังพระธิดาแต่ก็มิได้เปลี่ยนความเชื่อยังคงมัวเมาหลงผิดอยู่เช่นนั้นพระนางรุจาเห็นว่าพระบิดาไม่ทรงเชื่อจึงอธิษฐานขอให้ทวยเทพพยดาช่วยให้พระราชบิดาเห็นทางสว่างพ้นจากความหลงผิด
5: เทพพยดาทั้งหลายโปรดช่วยชี้ทางสว่างให้แก่พระบิดาของข้าด้วยเถิด
2: ยามนั้นพระนารทะมหาพรหมทรงทราบว่าพระนางรุจาต้องการความช่วยเหลือจึงทรงจำแรงกายเป็นนักบวชมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชโดยเหาะลอยมาในอากาศพร้อมทองหาบหนึ่ง
0: ท่านเป็นใครกันทำไมถึงเหาะลอยบนอากาศได้
6: เราบำเพ็ญคุณธรรมสี่ประการคือรักษาสัจจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดในกามและประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจคือเสียสละ
2: พระราชาทรงตรัสถามเรื่องพบหน้าและบาปบุญคันพระนารทะพรหมทูลว่ามีจริงแต่พระราชาก็ยังไม่ทรงเชื
0: ่อถ้าเป็นจริงดังท่านว่างั้นเราจะขอยืมเงินท่านแล้วเราจะไปใช้คืนในชาติหน้า
6: พระองค์เป็นคนผิดศีลไม่มีธรรมตายไปก็จะเกิดในนรกเราคงไม่กล้าลงไปทวงในนรกหรอกแต่หากพระองค์เป็นคนประพฤติชอบจะยืมเงินเท่าไหร่เราก็ให้ยืม

ทรงหมั่นบำเพ็ญกุศลทำทานยึดมั่นในการรักษาศีลและรู้จักคบมิตรที่ดีเมื่อทรงแสดงโอวาทแล้วพระนารทะมหาพรหมก็เหาะกลับไปยังวิมานของตนนับแต่นั้นมาพระเจ้าอังคติราชก็ประพฤติตามโอวาทพระนารทะพรหมบำเพ็ญกุศลถือศีลทำทานปกครองเมืองโดยสงบร่มเย็นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ทรงขึ้นสู่สวรรค์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกอลาตะเสนาบดีเป็นพระเทวทัตสุนามะอัมมาตเป็นพระพัทธชิตวิชัยอัมมาตเป็นพระสารีบุตรคุณาชีวกะผู้อเจลกะเป็นสุนัขขัตตะริจฉวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงยังพระราชาให้เลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีทิฏฐิชั่วในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคต

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกๆรูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านทั้งในที่นี้แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะจะได้ติดตามรับชมโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะวันนี้ก็ตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองยศสุนทรนะเชิญรับฟังกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปดู
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมานีแม่นีมานีมานี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้

0: ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองหยางมันเอาไม่เคยได้ยินอ่ะยศสุนทร
1: ยศสุนทรยะโสธรยะโสธรว่าครับ
0: ยะโสธร
1: ครับ
0: อายะโสธรก็ยะโสธร
1: ครับ
2: ยศสุนทรเป็นชื่อเดิมตั้งแต่สมัยรศครับพ่อครับ
1: ชื่อเดิมตั้งแต่
2: ชื่อเดิมครับ
1: รศ
2: ครับตั้งชื่อตามเจ้าเมืองคนแรกครับ
0: โอ้โอ้ต้องยืนยันอย่างนี
1: ้
0: นี่นะนี่แหละถึงจะเป็นเรียกว่าผู้เยี่ยมยุทธในเมืองยศสุนทรนี่เปิดได้เพลงนักบุญอีสานจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุพลสุพโรปท.9
1: คร
0: ับ โอ้โหตาโตเลย
1: คร
0: ับ ไหนจะโอ้โหปท.9
1: คร
0: ับ โอ้โหนี่ครับกับผมพระมหาสุพลสุพโรประธานสงฆ์ทุดงค์สถานอุดรธานีอุดรธานีนะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรธานีรองเจ้าคณะอำเภอกุมภาวาปีโอ้โหนี่คุยกับรองเจ้าคณะอำเภอโอ้และเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ใช่อ๋อ
0: เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรเหรอแล้วพ่อครับกับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวของผู้กำหนดชะตาปากท้องของชาวโลกคือชาวนาจากจังหวัดยโสธรครับหลายคนพอนึกถึงชาวนาอาจจะนึกถึงเพียงแค่ข้าวเหมือนพวกนี้
1: ใช่ครับใช่นึกถึงข้าวใช่คร
0: ับ แต่หลวงพ่อครับจริงๆแล้วนี่ฟังต
1: ่
0: อโมแต่นึกถึงแค่ข้าวชาวนาแห่งเมืองยะโสธรยังมีเด็ดยิ่งกว่านั้นคืออาหารที่ขึ้นชื่อไอ้นั่นมันปลาร้าไม่ใช่
1: ปลาส้ม
0: ฮะ
1: ปลาส้ม
0: อุ๊ยแอบดูนะ
1: ก็ไม่ใช่ปลาร้าก็ปลาส้มแล้วล่ะคร
0: ับไอ้แล้วมันเป็นยังไงนะ
1: ปลาส้มเปรี้ยว
0: ๆมีอาหารเด็ดคือปลาส้มและลาบยะโสก็ระบือไกลไม่แพ้กันครับและที่ล่ำลือเป็นตำนานมาช้านานคือเรื่องของคืออะไร
1: เรื่องอะไรครับ
0: พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นอะไร
1: อ๋อ
0: คือ
1: มีตำนานคร
0: ับ
1: ม
0: ี
1: ตำนาน
0: ตามเดี๋ยวตอนนี
2: ้มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาไถนาอยู่แล้วก็หิวข้าวมากปรากฏว่าแม่เอาข้าวมาส่งช้าพอเจนซี่ที่เห็นหน้าแม่ก็เอาไถมาไถฟาดแม่เสียชีว
0: ิตโอ้โหตาย
1: ตายเลย

0: ล้างบาปใช่ไหมขอล้างบาปโอ้โหทำไมโหดจังเลย
1: ความหิวครับความหิว
0: ฮะ
1: โมโหหิว
0: อ๋อโมโหหิวเนอะก็ผมก็จะไปขอเล่าขยายความตรงนี้แหละครับอ้าวแล้วกันไม่ขยายแล้วแต่ผมจะขยายความตำนานของลูกพระมหาที่ปากหวานหวานนี่นะตำนานของพระมหาที่รักหลวงพ่อที่สุดในโลกดีกว่านะครับโอ้โหจะไว้ใจเด็ก

0: แล้วว่าครับชีวิตของผมจะอยู่กับท้องไร่ท้องนาเป็นส่วนใหญ่ในวัยเด็กก่อนไปโรงเรียนแม่ก็มักจะให้ไปถวายจังหันพระทหารหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดเป็นประจำโอ้ดีจังเนี่ยได้ทำบุญตั้งแต่เล็กๆกันเนาะจนผมสามารถท่องบทให้พรแสงหน้าพระได้เลยครับโอ้สุดยอดจำบทที่พระให้พรได้เก่งเนาะจุดเปลี่ยนลูกชาวนามาสู่การเป็นลูกพระมหาเริ่มจากตรงนี้ครับคือหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นป.4ที่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ไปต่อป.5ป.6ที่โรงเรียนหมู่บ้านอื่นก็มีพระอาจารย์ที่ท่านผ่านโครงการบัณฑิตอาสาเคยอยู่วัดพระธรรมกายมาสร้างอะไรมาสร้างวัดป่าดอนท่าจังหวัดยโสธรอ๋อท่านมาสร้างวัดป่าใช่ไหมจ๊ะ
1: ป
0: ่
1: าครับครับครับ
0: ธรรมสร้างวัดป่าดอนท่าจังหวัดยโสธรซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้โรงเรียนกระผมจึงขออนุญาตพ่อแม่ไปเป็นเด็กวัดโอ้โหนี่มีบุญอ่ะใจบุญตั้งแต่เด็กเนอะซึ่งท่านก็อนุญาตกระผมจึงเริ่มต้นชีวิตในตำแหน่งเด็กวัดอย่างเป็นทางการพร้อมกับเสื้อผ้าติดตัวเพียง 3-4 ชุดเท่านั้นโอ้เยอะแล้ว 3-4 ชุดวัดป่าดอนท่าตอนนั้นเป็นป่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นพันพันไร่โอ้ใหญ่เนาะตรงกลางป่ามีพระธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คนเฒ่าคนแก่ก็เล่าว่าทุกวันพระจะมีดวงแก้วลอยออกจากพระธาตุนี้เป็นประจำครับโอ้ลอยมาจักดวงเนี่ยกระผมอาศัยอยู่ที่วัดเรื่อยมาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อจบแล้วก็เริ่มฝึกหัดรักษาศีล8สาธุโห อยู่ประมาณ2เดือน
2: สาธุ
0: โอ้ใจบุญ

0: จากเด็กวัดมาบวชเป็นสามเณรร่วมกับเพื่อนอีก4รูปเรียกได้ว่าปลงผมสายบายบวชแบบรวดเร็วทันใจหลังจากจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนท่าเป็นเวลา6เดือนก็ผมก็สอบได้นักธรรมตรีโอ้โหเก่งยังเนาะพระอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นว่ากับผมควรจะได้รับการส่งเสริมให้ฝึกวิทยายุทธิขั้นสูงต่อไปจึงได้ส่งผมมาศึกษาและฝึกฝนมาที่วัดแถวคลองสามนี
1: ่วัดพระธรรมกาย
0: วัดพระธรรมกายจริงๆแล้วกับผมไม่ใช่รุ่นแรกนะครับก่อนหน้านี้พระอาจารย์

0: มาพร้อมกันจำนวน4รูปจำง่ายคือ4 4
1: 4
0: ซึ่งทางวัดป่าดอนท่าได้ส่งสามเณรมาที่วัดพระธรรมกายและจะเป็นประโยค9จำนวน6รูป
1: โอ้โ
0: หวัดป่าดอนท่าและรูปที่7กำลังจะสอบประโยค9ครับอยู่ไว้แถวนี้อยู่มีไหม
2: ที่อเมริกาครับ
1: อยู่อเมริกาครับพระมหาเงินฝันอยู่อเมริกาครับรูปที่7
0: อ้าวไปอเมริกาโอ้โหไปไกลเน
1: า
0: ะแล้วได้ไหม
1: ปีนี้กำลังจะสอบปีนี
0: ้อ๋อได้ยินว่าจะอยู่อเมริกาเนี่ยก็ผมเดินทางวัดพระธรรมกายไปในเดือนกุมภาพันธ์2531ขณะนั้นมีสามเณรอยู่ประมาณ 60-70 รูปก็ยังมาเป็นผู้ฝึกวิทยายุทธแห่งสำนักเรียนวัดพระธรรมกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทำไมอ่ะมันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเพราะว่าชีวิตสามเณรในช่วงนั้นเต็มไปด้วยภารกิจบุญอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: จ้า
0: อ๋อเนาะนี่จ้ะมีภาพถ่ายสมัยที่ผมเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายปี2531ครับช่วยกันดูนะจ๊ะว่าผม
1: องค์ไหน
0: องค์ไหนองค์ไหน
1: องค์ที่ยืนนะครับเดี๋ยวพี่พูดว่าผมครับ
0: อ๋อองค์นั้นเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้ร้องแต่เด็กเลยแล้วพ่อครับเริ่มต้นต้องกลางกรดนอนกลางท้องนาโอ้หัดเป็นพระธุดงค์
1: ใช่ครับ
0: เป็นสามเณรธุดงค์ก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ฝึกความอดทนจนครบ3เดือนนี่จ้าครบ3
1: เด
0: ือ
1: น
0: จึงจะให้ขึ้นกุฏิไปนอนกรดในกลางท้องนานะโดยมีพระอาจารย์พระมหาองค์นี้ดูอยู่เปล่าจ๊ะพระมหาสุรพลชินกุโลเป็นพระพี่เลี้ยงหัวหน้ากุฏิดูอยู่เปล่าจ๊ะซึ่งท่านก็จะมีวิธีปลุกพวกผมตอนเช้ามืดวิธีปลุกของพระมหาสุรพลชินกุโลพระอาจารย์ผมคือเพิ่งรู้เนี่ยโหที่ท่านเป็นอย่างนี้จริงเลยเนี่ยเป็นดีเจน่ะ
1: ดีเจเหรอ
0: ดีเจมีวิธีปลุกพวกผมตอนเช้าคือเปิดดนตรีเสียงเพลงให้เราคึกคักโอ้โหเราเป็นดีเจเนาะโอ้โหสุดยอดก็ใช้เวลาไม่มากครับเปิดแค่ประมาณ20วิโอ้แสดงว่าเพลงนี้ต้องไม่ธรรมดา
1: ต้อง
0: ดัง
1: มาก
0: เรียกว่า20วินาทีก็รีบลุกเก็บที่นอนเลยพอเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ปิดเพลงเลยคือเพลงยังไม่ทันจบปิดเพลงยังไม่พอเห็นพวกผมเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ไล่ไปล้างหน้าแปรงฟันนี่จ้ะแล้วก็ไปห่มดองครองผ้าโอ้โหเนี่ยจะเป็นสามเณรวัดธรรมกายไม่ใช่ไงทำวัดเช้
1: า
0: สวดมนต์ทำวัดชีวิตสามเณรวัดพระธรรมกายเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนอยู่ในโรงเรียน

0: นานาชาติเดี๋ยวจะมีเหตุผลทำไมถึงพูดว่าเหมือนอยู่โรงเรียนนานาชาติคืองี้ครับหลวงพ่อครับมีหลากหลายภาษาไปอยู่รวมกันภาษาเหนือภาษาใต
1: ้
0: ภาษาเขมรภาษาสวยภาษาสวยเป็นไงวะมันเป็นไงเจ้าภาษาสวย
2: เป็นภาษาของคนที่เลี้ยงช้างที่สุรินทร์ครับ
0: ผมโอ้โหเรียกภาษาสวยแต่แรงบันดาลใจผมอยากอยู่วัดนานไม่ใช่เพื่อนแต่คือสามเล้ง
1: สามเล้งสามเล้ง
0: ที่ทำให้อยากอยู่วัดนาน
1: สามเล้ง
0: เพราะมีสามเล้งนี่แหละสามเล้งครับหลวงพ่อครับผมขอสารภาพเลยนะครับตอนนั้นผมอยากขี่สามเล้งและจักรยานมากนี่สามเล้งนะผมอยากขี่สามเล้งและจักรยานมากเลยแต่วาสนาในขณะนั้นผมมีโอกาสแค่เข็นรถเก็บเพชรพลอยคันใหญ่ๆครับเพราะพี่เนยเห็นว่าตัวยังเล็กอยู่นั่นแหละครับพี่เนยเลยเป็นห่วงสุดท้ายผมคิดว่าสักวันหนึ่ง
1: ผมจะได้ขี่ช้าง
0: ฮะ
1: ผมจะได้ขี่ช้าง
0: ไม่ใช่สักวันเราต้องฉันข้าวให้โตต้องโตก่อนไม่ต้องมีขั้นตอนนี
1: ้
0: พอโตแล้วผมจะได้ปั่นสันเล้งได้โอ้โห
1: ความฝันนั้นยิ่งใหญ
0: ่ความฝันยิ่งใหญ่ขอให้ได้ขี่ซา
1: ซาเล้ง
0: โอ้โหหลวงพ่อครับชีวิตของสามเณรในยุคนั้นคิวกิจกรรมเนี่ยมันแน่นเอียดมากๆแน่นในระดับไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลยพอจะคิดถึงบ้านมันก็ไม่มีเวลาแล้ว
1: งานมาแล
0: ้
1: ว
0: งานไปแล้ว
1: บุญมาแล้ว
0: บุญมาจ้าเอาฟังเลย

0: แน่นกิจกรรมงานบุญแน่นระดับที่ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลยสามเณรน้อยจะหมุนเวียนรับบุญต่างๆกันเป็นสัปดาห์จะมีอาทิตย์หนึ่งที่เราตื่นเต้นเป็นพิเศษคือช่วงที่ได้ไปรับบุญกวาดหลังวัดในพื้นที่196ไร่จะได้เจอคุณยายและหลวงพ่อทัตตะชีโวครับพอเจอแล้วอ่ะเป็นไงเจอแล้ว
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ไม่ได้บอกก็เกรงอย่างเดียว
1: เกรงเลย
0: เกรงกันนิดหน่อยแต่อาทิตย์ไหนได้กวาดหน้าวัดหน้าโบสถ์ก็จะดีหน่อยเพราะกวาดบ่อยก็อร่อยได้เพราะกวาดไปจะรู้เลยว่าสารพีต้นไหนมีรสหวานกวาดไปชิมไปด้วยชิมมันทุกต้นเลยนี่จ้าถึงอยากจะไปกวาดนี่นะหน้าโบสถ์โอ้โหนี่มีหลักฐานเนี่ยต้นสารพีโอ้ผลสารพีโอ้นี่มันออกลูกดกขนาดนี้เลยพี่เจ้าเนี่กวาดไปชิมไปเนี่ยจนบางวันเมาลูกสารพีเอ้ยมันเมาได้เหรอขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้ชิมไปชิมซะเมาเลยชิมจนบางวันเมาลูกสารพีขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากพี่จันยาวโอ้เมาเลยนะหลวงพ่อครับยังมีพีคกว่านั้นอีกโอ้นี่ท่านไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหบางอาทิตย์ได้รับบุญบิณฑบาตซึ่งตอนนั้นมีอยู่สี่สายมีหนึ่งสายไกลสองสายสวนส้มสามสายหน้าวัดสี่สายหมู่บ้านสี่สายเนี่ยถ้าเป็นสายหน้าวัดบางครั้งก็ต้องมีจีวรเปื้อนโคลนเนื่องจากหน้าฝนถ้าเดินไม่ระวังก็จะลื่นตีลังกาเลยอีกสายที่ลุ้นระทึกคือสายคลองสองมันเป็นยังไงเนี่ยคลองสองสมัยโน้นสำเนียงต้องเดินข้ามคลองด้วยไม้แผ่นเดียวข้ามไปทีละลูกแต่บางวันก็ลืมนัดแนะกันครับพอใช้หลักไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันสะพานก็โครมสะพานหักโครมเลยเอ้านี่เพิ่งรู้เนี่ยจมลงไปในน้ำเลยกว่าจะปีนขึ้นมาได้เหลือแต่สลบบาทและบาทกลับแล้วก็บาทกลับวัดส่วนฝาบาทก็ลอยหายไปกับสายน้ำข้าวปลาอาหารไม่มีเหลือเลยบินบาทก็ได้แต่สายน้ำมาโอ้นี่คลองสองสมัยนู้นเนาะท่านยังมีเรื่องเล่าอีกพระเลี้ยงพี่เลี้ยงท่านก็มีหลากหลายสไตล์ นี่ดูนี่หลายอารมณ์พระอาจารย์ชินอยู่เอาเนื้อพระอาจารย์ชินฟังอยู่หรือเปล่าจ้าพระอาจารย์ชินท่านเป็นหัวหน้าใหญ่พระอาจารย์ชินนี่นะนี่สามเณรยุคนั้นเขาลำพึงให้ฟังนะก็บอกว่าท่านเนี่ยเสียงดังตัวโตแต่ว่าในยามปกติท่านก็จะสบายสบายไม่มีอะไรนะครับอย่าไปทำผิดก็แน่นอนทำผิด

0: แล้วท่านสอนให้รักกันโอ้ดีนี
1: ่
0: อย่าทะเลาะกันดีมากเลยข้าขอพระศาสนาเก็บรักษาให้ดีฟังคำสั่งให้ดีทำตามคำสั่งให้ดีพูดแล้วไม่ฟังไม่ทำตามต้องนี่นะโดนไม้สวยๆ
1: ไม้เรียว
0: เรียว
1: ครับผม
0: โอ้นี่เนาะเดินนิดหน่อยตีเบาๆป๊อกป๊อกหัวโนเนี่ยแล้วพ่อครับครั้งหนึ่งกับผมสตาร์ทรถบดดินสตาร์ทรถบดดินได้นะโดนเหล็กที่ใช้หมุนสตาร์ตีเข้าที่คางพระอาจารย์ท่านก็เมตตาพระอาจารย์ตรงไหนพระอาจารย์ชินเหรอใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับพระอาจารย์ชินครับ
0: โอ้โหพระอาจารย์ชินท่านก็เมตตาบอกว่านี่ขนาดโดนเหล็กสตีเข้าคางนะนี่พระอาจารย์ชินเมตตาท่านก็บอกว่าแต่ใครนี้ไม่ต้องไปสถานพยาบาลหรอกยังไม่จบก็ท่านบอกไม่ต้องไปแล้วท่านก็พาไปที่กุฏิท่านเย็บสดๆได้เลย
1: สามเข
0: ็มโดยไม่ต้องฉีดยาชาพระอาจารย์ชินโอ้โหไม่ต้องชินเลยผมจึงมีความอดทนเข้มแข็งแกร่งนี่เนาะคือท่านก็มีเหตุผลท่านบอกว่าฉีดยาชานะอย่าทำให้เป็นแผลเป็นนี่นะผมฟังผมนี่ก็น้ำตาเล็ดจะเล่าก็เล่าไม่ออกมีความเพลิดเพลินที่ท่านแนะนำหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อโอ้โหมีประสบการณ์งี้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลุยพระอาจารย์ในช่วงนั้นสำเร็จเริ่มสมัครมาอยู่วัดเริ่มแย่ขึ้นต้องได้สร้างกุฏิที่พักใหม่สถานศึกษาไม่เพียงพอโอ้โหตอนนั้นนี่กิตติศัพท์โด่งดังไปเลยนี่ใครได้มาเป็นสามเณรที่วัดคลองสามนี่เนาะจะมีสถานศึกษาที่สูงส่งเพราะนั้นก็มาเรียนกันใหญ
1: ่
0: คือทั้งสถานศึกษาไม่พอเพียงนี่เนาะแล้วทำไง
1: สร้างเองก
0: ันก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังคาจากนี่จ้ะที่ต้องหลังคาจากให้รู้ว่าเรามีชีวิตจากบ้านจากเรือนมาแล้ว
1: เหม
0: ือ
1: นนกที
0: ่
1: จากเร
0: ือ
1: น
0: เหมือนนกที่จากเรือนนี่เนาะทำกันนี่ระดับไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่รุ่งจนค่ำ
1: ถามรุ่งถามค่ำ
0: yes แบกเลยหามรุ่งไม่รุ่งเป็นไงนะแล้วก็หามข้ามอีกเดินแค่ไหนก็ยังหามแต่เราก็ยังสดชื่นกับการรับบุญโอ้โหนี่มีอานิสงส์นะทำหามรุ่งข้ามแต่สดชื่นรับบางวันดึกนี่จ้ะบางวันดึกน้องแดงมารุ่งไม่ไหวก็ปล่อยหลับไปเลยตื่นมาทีพี่ๆหายไปไหนหมดกูรู้เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องที่กลมเกลียวอย่างนี้โอ้แต่นั้นผมอยู่ในช่วงอายุกลางๆนี่นะพี่สามในพาเราถึงไหนก็ไปถึงนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโรงเรียนนี่นะจ๊ะนายกแรกเริ่มได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้าง อยู่ทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างเลย
1: ใช่
0: เขาสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: นี่เนาะแต่นี่โหท่านมีบุญมากเนาะสร้างและได้เรียนโรงเรียนที
1: ่เรียวเองสร้าง
0: สร้างจบด้วยโรงเรียนที
1: ่ตัวเอง
0: สร้างร่วมแรงร่วมใจกันทำนี่เนาะเป็นระดับมหาไม่ใช่มหาอะไรมหาปริญญ
1: านี
0: ่มหาปริญญานี่ที่เรียนทางโลกนะเป็นมหาอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ปริญญานี่เรียนแค่จบมหาลัยแค่นั้นเองแต่นี่เป็นมหา
1: ป
0: ริญญ
1: า
0: โอ้นี่จ้าเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ขนาดหลังคาเนี่ยยังถ้าให้เกิดความรู้สึกว่าเราจากบ้านจากเรือนมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ถึงสร้างในหลังคาจาก
1: ครับ
0: นี่เนาะนี่จ้า

0: โอ้หินเหล็กเพชรนี่มันแต่งเก่งอยู่เน
1: า
0: ะสุดยอดเลยกิจกรรมพิเศษของสามเณรในยุคนั้นคือเป็นยามครับ
1: ยาม
0: เป็นยามปี2535มีผู้ไม่หวังดีจะมาเผากุฏิพระเพราะมันกุฏิจากเขาคงอยากจะให้ในกุฏิดีกว่านี้มั้งจะมาเผาทำให้สามเณรมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นคือหลังจากดวงสือบาลีถึง4 ทุ่มแล้วนี่ถึง4 ทุ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเป็นยามกันต่
1: อ
0: รัดละ2 ชั่วโมงนี่จ้ะ

0: ตีทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตีสองตีสองถึงตีสี่ครึ่งพลัดละ7-8รูปนี่จ้ะสำเนินวัดเอ่ยแถวคลองสามต้องมีภารกิจนี้ส่วนหนึ่งขึ้นไปจำนั่งร้านสูงสูงนี่จ้ะสอดส่องดูความเรียบร้อยต้องขึ้นที่สูงนะคอยรายงานเห็นอะไรบ้างส่วนหนึ่งเดินลาดตะเวนบ้างทางลาดตะเวนในยุคนั้นเนาะปัญซาเล้งลาดตะเวนบ้างเป็นยามอยู่กันหลายเดือนเลยนี่นะจ๊ะเรียกได้ว่าขอบตาดำกันเป็นแถบๆเอาขอบตาดำก็สวยสิฮะโอ้เขาจะได้ไม่แดบๆนะหากมองมูกุฏิสามเณรในยุคโน้นนี่เรานึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะจะเห็นมูกุฏิเรียงรายเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอปราการด่านแรกเลยนะจ๊ะนี่ย่ำค่ำก็จะเห็นสามเณรถือหนังสือบาลีนี่คือไม่ทิ้งหน้าที่ทั้งเป็นยามนี่นะแล้วก็นักเรียนด้วยเดินกลับไปกลับมาตามคันนานี่จ้ะเพื่อท่องบาลีไวยากรณ์โอ้ถึงเวลานอนเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีน้องกบน้องอึ่งอ่างฮะมาร้องเลย
1: กล่อมนอน
0: ใช่น้องกบอึ่งอ่างเขียดน้อยเลยมาร้องเพลงให้ฟังในช่วงฤดูฝนที่พวกผมชอบมากคือตอนน้ำเต็มลำคลองต่างๆใน 2,000 ไร
1: ่
0: เมื่อฝนตกหนักก็จะขึ้นไปบนหลังคาเต็นท์ยักษ์ขึ้นไปทำไมลองสันนิษฐานสิ
1: เอาน้ำที่มันขังในเต็นท์ออก
0: ไปเล่นสไลเดอร์โอ้เอ๊ะสำเนินวัดไหน
1: วัดบ้านตะก
0: อ
1: ไ
0: ม่ใช่วัดแถวของสามแถวนี้เพื่อจะไหลเลยถลายลงมาสนุกหนานเลยโอ้ยุคนั้นอย่างนั้นเนอะนี่องค์นี้ต้องไปถามกันเองนะหรือไม่ก็เอาสารเล้งเอาหนึ่งก็จบแล้วหรือไม่ก็เอาสารเล้งไปประลองความเร็วประลองความเร็วบนถนนดินรอบลานธรรมบางปีน้ำท่วม 2,000 ไร่ไม่มีปัญหาสำหรับสามเณรแล้วก็ไปพายเรือเล่นกันโอ้โหแล้วพ่อครับก็ผมอาจจะเล่าเรื่องในอดีตมากเกินไปหน่อยนะครับเป็นไง
1: ชอบครับชอบ
0: ชอบเพราะมันเป็นความทรงจำที่แสนสุขจริง
1: ๆ
0: เอาอีกไหม
1: เอา
0: หลังจากใช้ชีวิตรูปหนึ่งหลวงพ่อจนกระทั่งปีวันที่22เมษายน2538หลวงพ่อไม่ตายผมได้บวชอุทิศชีวิตกับเพื่อนๆบวชอุทิศชีวิตกับเพื่อนๆและพี่อุราศกอีก5ท่านนับเป็นบุญของเขาผมที่บ้านรู้แค่ผมบวชแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นงานบวชอุทิศชีวิตจนพ่อไม่หนังสือที่ระลึก
1: บวชอุทิศชีวิตครับผม
0: ท่านไม่เห็นหนังสือที่ระลึกท่านก็ระทึกใจถามว่าจะไหวหรือเนนผมก็ตอบไปว่ามันก็ต้องลองกันสักตั้งถูกต้องถูกหลักวิชานะผมและเพื่อนๆพี่วาสุขาท่านมีโอกาสมากราบขอเข้ามาหลวงพ่อนี่จ้ะก็ผมเริ่มเรียนพระบาลีมาตั้งแต่ปี2531โดยพระอาจารย์ชินชินกุโลนี่แหละยื่นหนังสือไวยากรณ์ให้แล้วก็บอกง่ายๆสั้นๆว่าเอาไปท่องถูกหลักวิชาเพราะต้องไปท่องผมก็รับมาแบบงองงูสองตัว
1: งง
0: งงแล้วก็เริ่มท่อง

0: แล้วก็เข้าสอบผ่านประสบการณ์มาดีมากเลยทั้งสมหวัง
1: แล้วก็ผิดหวัง
0: เรื่อยมาไม่ผิดหวังเดี๋ยวก็สมหวังนี่จ้านี่นี่เป็นสามเณรในแบบถ่ายรูปหลงสื่อว่าเราสารกันไม่ปี2531ได้ครับนี่นะโอ้ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตกระทั่งปี2543หลังจากไปเป็นพระได้5พรรษาก็ผมก็ได้นำประโยคก้าวมาถวายหลวงพ่อได้สำเร็จสาธุสาธุสาธุรวมเวลา13ปีครับโอ้สุดยอดสุดยอดปึ้มปึ้มปึ้มนี่หลักฐานประวัติศาสตร์ชีวิตงดงามเลยจ้ะเป็นเกียรติประวัติของวัดพระธรรมกายปี2543นี่จะดูเอากันละก่อนสาธุสาธุสาธุแล้วจะบวชเป็นพระแล้วก็บอกว่าทำงานได้การคณะสงฆ์ทางการนิมนต์มาร่วมงานที่วัดกิจกรรมต่างๆภายนอกวัดกระทั่งปี50ก็ผมเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองเจ้าหน้าจังหวัดเหรออ๋อเลขาร
1: อง
0: เจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานี
1: สาธุ
0: และประสานงานได้คณะสงฆ์เชื่อมระหว่างอุดรธานีวัดพระธรรมกายมาตลอด
1: สาธุ
0: การเดินทางไปอุดรธานีหลวงพ่อเมตตาให้ไปพบและให้โอวาทว่าแม้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดแต่ให้มาร่วมงานบุญบูชาข้าพระทุกเดือนอย่าได้ขาด
1: สา
0: ธุแล้วมาเปล่าจ๊ะ
2: มาตลอดครับพ่อครับ
0: อุ๊ยสาธุสาธุสาธุไม่ได้ขาดเลยมาไม่ได้ขาดเลยร่วม20ปีแล้ว
1: สาธุ
0: พ.ศ. 252ก็ผมก็ได้ตำแหน่งรองเจ้าหน้าอำเภอคุมภาวาตีคุมภาวาปี
1: คร
0: ับ จังหวัดอุดรธานีเป็นรองเจ้าหน้าอำเภ
1: อ
0: ว่าปี253เกิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปแล้ววาสิกาแก้มากมายหลายโครงการนี่จ้ะก็พอจะเข้าร่วมสนองงานสายงานตามวัดต่างๆขอใช้สถานที่ดูแลพระน้องๆไปโครงการหลวงพ่อทุกโครงการดำเนินการไปให้เรียบร้อยดีงามนะจ๊ะจนได้เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรเพิ่มขึ้นอีก1ตำแหน่งครับ
1: จ้า
0: โอ้แล้วตอนนี้มีกี่ตำแหน่งเยอะเนี่ย
2: ฮะ5ตำแหน่งครับพ่อครับ
1: โอ้
0: 5ตำแหน่งโอ้ก็ตั้งปี2558ผมสอบพระอุปัชฌาย์ได
1: ้
0: นี่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วเนี่ยแล้วนำคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานีสร้างทุดงคสถานอุดรธานีเพื่อรองรับงานของหลวงพ่อซึ่งกรรมการเพลินจิตคูณสีพร้อมครอบครัวน้อมนำที่ดินถวายหลวงพ่อเมื่อเดือนกันยายน2558 2558จำนวน26ไร
1: ่สา
0: จากทุ่งนาตำบลสมเศร้าอำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนี่จ้ะสาธุจ้าแต่น้องงานทุกโครงการหลวงพ่อเต็มที่สุดกำลังเลยครับสาธุเจ้านี่แหละนักรบแท้ผู้เยี่ยมยุทธ์เจ้า

0: ประโยคเก้าเหรอจ๊ะ
1: ครับประโยคเก้าครับพ่อครับ
0: สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์นึกกลับไปทุกๆเหตุการณ์ตอนเป็นสามเณรรุ่นแรกๆของวัดธรรมกายได้ร่วมสร้างร่วมต่อสู้แม้ลำบากแต่คือความภูมิใจของลูกๆมาทุกรูป
2: สาธ
0: ุแต่พ่อเมตตาลูกสามเณรคอยดูแลให้การศึกษาให้กำลังใจให้ชีวิตและจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีอย่างจะนับประมาณมิได้
2: สาธุ
0: Thank you ปัจจุบันเมื่อมองดูไปยังพื้นที่ 2,000 ไร่ก็ดี
2: คร
0: ับ 1,600 ไร่ก็ดี
2: ครับ
0: พวกผมก็มักจะพูดกันด้วยประโยคจั่วหัวว่าสมัยก่อนแล้วก็ถึงจะเล่าเรื่องต่างๆอย่างมีความสุขนี่จ้ะเราจะเริ่มต้นว่า
2: สมัยก่อน
0: ถูกต้องแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆอย่างมีความสุขกล่าวขอบคุณในความเมตตาหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกๆมาสร้างบารมีแต่ยังยาวทีนี้ก็ยังยาวจ้าแต่ว่ายาวขึ้นหลวงพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตกับผมกับผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าหลวงพ่อครับท่านจะพูดว่าไงรักหลวงพ่อล้นใจจริงๆครับ

ธุสาธุสาธุก็เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์พระมหาสุพลสุพโลประเรียนทำเก้าประโยคนะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสนุกมากๆเนี่ยถ้าก็ทำให้บางทีก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองอยู่เหมือนกันที่เรามีโอกาสได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยก็จริงๆหลวงพี่ก็ที่บวชมาก็มีกำลังใจมาจากการได้เห็นสามเณรนี่แหละแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็พาเข้าวัดอะไรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเนาะก็เลยนึกถึงช่วงตอนนั้นพ่อแม่หลวงพี่ก็อยากจะให้หลวงพี่เนี่ยบวชมากนะปกติเขาจะให้ลูกชายไว้สืบตระกูลใช่ไหมอันนี้มีลูกสาวไว้สืบตระกูลนะส่วนมีลูกชายเอาไว้สืบศาสตร์ศาสนาเอาไว้สืบศาสนานะก็นะหลวงพี่ก็ตั้งใจบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นแหละแล้วก็มาถึงบวชเป็นพระซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะพอมีเวลาอยู่ให้หลวงพี่ได้เล่าธรรมะถือว่ามาเล่าปกิณกะธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายฟังก็แล้วกันเนาะก็สิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศเนี่ยเนาะที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าใครเคยได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่นู่นเนาะปี4546นู่นเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะเทศอยู่ไม่กี่เรื่องนะอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็คือปูชนียะก็คือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นบุคคลผู้ที่ควรแก่การบูชานะท่านก็จะเล่าถึงคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเคสสตาร์ดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่รู้กี่พันเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเรื่องที่สามเนี่ยคือเรื่องของการสร้างบารมีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างบารมีนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไป

ก็ต้องให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ได้เยอะที่สุดถ้าหลวงพ่อท่านก็บอกเอาทุกอวิอนุวินาทีให้เกิดเป็นบุญให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้นะให้นึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็จะเทศสอนทำสมาธิในทุกๆอาทิตย์และถ้าอยู่ในเขตในเนี่ยท่านก็จะสอนธรรมะให้กับลูกๆที่เข้ามาอยู่ในเขตในเนี่ยทุกวันเลยนะก็มีอยู่4เรื่องหลักๆเนี่ยเรื่องของมหาปูชนียาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีแล้วก็เรื่องของสมาธิทีนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองการทำบุญอะไรต่างๆการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้บุญเนี่ยมาอยู่ในใจของเราเองหรือว่าที่เรียกว่าอยู่ในบุญนั่นแหละอยู่ในบุญเยอะๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในบุญเราก็จะเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีได้ถ้าอะไรล่ะก็จะเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าคนผู้มีปัญญาคือคนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันนี้แหละคนมีปัญญาคนที่ชื่อว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่จบปริญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าบัณฑิตจริงๆนะแต่คนที่ใช้ชีวิตในสังสารวัฏด้วยได้อย่างปลอดภัย อยู่ให้รอดเนี่ยในสังสารวัฏไม่ตกนรกเนี่ยอย่างนี้แหละคนเขาเรียกว่าคนมีปัญญาหรือว่าเรียกว่าคนที่เป็นบัณฑิตถ้าใจอยู่ในอกุศลคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนพาลคนพาลเราแปลตรงๆเราคงแปลกันได้แต่เขาจะมีคำแปลหนึ่งจะแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้อ่อนแอทางร่างกายนะแต่เป็นคนที่อ่อนแอทางด้านจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ต่างๆความโกรธอะไรเงี้ยเป็นต้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบุญให้ได้อย่างสม่ำเสมอนะให้บุญอยู่ในใจของเราให้ได้ตลอดเนี่ยถ้าใจของเราอยู่ในบุญเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าพูดแบบกล้าๆ กลัวๆหน่อยก็ต้องบอกว่าในสังสารวัฏนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเลยได้ยินที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นี่ว่าปัจจิโมวาทเนาะท่านก็บอกถามว่ามีภิกษุรูปไหนหรือว่าพุทธบริษัท4รูปไหนจะถามอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีใครถามแล้วงั้นพวกเธอทั้งหลายเอาวาทนี้ไปนะสรุปสั้นๆแล้วก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาทของท่านก็คืออย่าประมาทในการสร้างความดีนะอย่าประมาทในการฝึกฝนอบรมตนเองนะเนี่ยแหละหรือถ้าเป็นคำของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะใช้คำว่าทุกอย่างเนี่ยเผลอเป็นเสร็จเผลอเป็นเสร็จหมดเลยก็คือเอาใจไปไว้นอกตัวเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นแหละเผลอเป็นเสร็จนะเราดูอย่างพระเทวทัตก็ได้ในชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยซึ่งท่านก็หลวงพี่คิดว่านะท่านก็คงจะเป็นคนที่ตั้งใจสร้างความดีคนหนึ่งนั่นแหละแต่เพียงเป็นเพราะไปสะดุดชาตินั้นแหละที่ไปจองเวรกับผู้มีศีลเข้านะก็คือพระโพธิสัตว์ของเราที่มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติที่เป็นพ่อค้าด้วยกันทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นพ่อค้าเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงนะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ใจคดโกงก็บังเอิญไปขายของแล้วก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งจะมา

ซื้อแล้วโดยซื้อของโดยการแลกถาดทองให้เนาะนะพ่อค้าก็ขีดดูนิดนึงก็รู้แล้วว่าเอออันเนี้ยถาดทองของแท้แล้วก็มีค่ามากกว่าของตัวเองซะอีกนะพ่อค้าใจคดโกงก็มาก่อนทีนี้เลยอยากได้ฟรีๆอยากได้กดราคาหน่อยก็เลยเดินออกไปรอบนึงเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงค่อยว่ากันปรากฏว่าพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็มาพ่อค้าผู้มีใจซื่อตรงเนี่ยก็มาแล้วก็ยายก็ขายถาดทองให้นะแล้วก็พ่อค้าผู้ซื่อตรงก็บอกว่าโอ้โหนี่ของทั้งหมดที่เอามาเนี่ยยังไม่พอถาดทองเลยถาดทองของคุณยายเนี่ยมีคุณค่ามากนะก็เลยเห็นถึงความซื่อสัตย์แล้วก็เลยให้ไปเนี่ยแล้วก็พ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยมาอีกรอบนึงอ้าวเห็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงไปแล้วนะก็เลยอาฆาตแค้นผูกอาฆาตกันโดยพ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยกำเมล็ดทรายมาในกำมือแล้วก็ผูกอาฆาตเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าแค่ชาตินั้นชาติเดียวเนี่ยไปผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์เอาไว้หลังจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของความอะไรดีล่ะนั่นแหละทำให้ตัวของพระเทวทัตเองเนี่ยท่านต้องตกนรกเพราะว่าตกนรกซะหลายชาติเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเป็นผู้ทำลายล้างผู้มีศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ขนาดว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนะพระเทวทัตเป็นพ่อส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลูกก็ถึงขนาดที่ว่าตัดแขนตัดขากันนะฆ่าได้เลยเนี่ยก็คือแต่ว่าโพธิสัตว์ของเราท่านก็บำเพ็ญขันติบารมีนะท่านก็ไม่เป็นอะไรท่านยิ่งได้บารมีเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทในการสร้างความดีทำใจให้อยู่ในบุญให้ได้อยู่เสมอเนี่ยนะเอาทุกอนุวินาทีให้มันเกิดบุญให้ได้ตลอดเพราะว่าเราก็มีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่นานนะอยู่จำกัดมากเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เท่ากันมีเวลาเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่านะบางคนก็บอกว่าเวลามีค่าเหมือนทองอย่างนี้เนาะเวลามีค่าเหมือนทองเหมือนทองคำมีคุณค่ามากแต่อีกสำนักหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลามีค่าที่เปรียบไม่ได้ก็คือมันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยเราดูอย่างคนรวยมากมีทรัพย์มากเนี่ยมียศมีความเป็นใหญ่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เนี่ยสั่งอะไรได้หมดแต่พอถึงเวลาใกล้จะละโลกแล้วเป็นยังไงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ความยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เป็นเวลาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ซื้อเวลาได้ไหมก็ซื้อไม่ได้อีกนะขออีกสัก5นาที10นาทีได้ไหมเนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมงอีกสักวันนึงก็ไม่ได้เนี่ยซึ่งเราต้องใช้เวลาให้ในชีวิตเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก็ส่งให้หลักเอาไว้สั้นๆแล้วก็ไปคิดเองนะท่านบอกว่าคนบางคนมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีแต่เป็นคนไม่ฉลาดเลยแล้วก็เป็นคนประมาทไม่ได้สั่งสมบุญทำความดีอะไรเอาไว้เนี่ยแม้มีชีวิตอยู่100 ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่ประเสริฐอะไรเลยเนี่ยแต่คนบางคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นคนฉลาดแล้วก็เขาก็ไม่ประมาทในการสร้างความดีนะคือทำความดีของเขาเรื่อยไปคนคนนี้เนี่ยยังประเสริฐซะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในชีวิตของคนมีไม่เท่ากันแต่สิ่งนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ย

เราเอาไปใช้กับการทำอะไรเนาะซึ่งถ้าสำหรับหลวงพี่เองแล้วเวลาทำบุญอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยหลวงพี่จะมีความอยากแล้วกันหรือถ้าพูดให้เบาๆลงมาอีกนิดนึงก็คือมีความปรารถนามีความปรารถนาใช้คำว่าคำปรารถนาหรือว่าเป็นการอธิษฐานจิตอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติหนึ่งที่เกิดเป็นฤาษีมีบริวารมากมายแต่ว่าพอไปเจอบนหน้าผาเนี่ยไปเห็นแม่เสือมันกำลังจะกินลูกมันปกติแม่เสือมันรักลูกของมันมากนะมันจะไม่กินลูกของมันหรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็ให้แม่เสือเนี่ยให้บริวารไปนำเศษเนื้อมาฤาษีเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วเลยให้ไปหาเศษเนื้อมาไอ้ทีนี้บริวารก็ไม่มาสักทีนึงไม่ทันแล้วนะแม่ก็กำลังจะกินแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเลยตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าก่อนที่จะกระโดดลงไปนะถ้ากระโดดลงไปเลยก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันไม่ได้สิ่งที่ทำไปเนี่ยต้องมีประโยชน์เลยอธิษฐานจิตก่อนนะขอด้วยบุญกุศลที่สละชีวิตตรงเนี้ยให้เป็นพลวัตปัจจัยให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยท่านกระโดดลงไปเสือก็อิ่มไม่ได้กินลูกของมันแล้วหลวงพี่ก็ตั้งความปรารถนาหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งความปรารถนาในปัจจุบันก่อนอย่างเช่นหลวงพี่ก็ชีวิตพระก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะนั่งสมาธิทำความดีเรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือสอบบาลีเอาให้ผ่านในที่เรียนบาลีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระปฐมกายเวลาท่านเรียนบาลีกันท่านจะมีสูตรของท่านอยู่ก็คือว่ารับบุญไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตไปด้วยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะให้ผ่านพท.1-2ผ่านพท.9สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย เรียนมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหรือว่าอยากจะบวชให้ได้วันต่อวันบวชไปเรื่อยๆก็ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยเป็นความปรารถนาปัจจุบันแต่บุญที่เราทำแล้วเราอธิษฐานจิตก็จะส่งผลในปัจจุบันแค่ไม่เท่าไหร่20-30% แต่จะไปส่งผลเนี่ยในอนาคตทำปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองแล้วความปรารถนาที่2ก็คือว่าเราทำบุญไปเพราะหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราอยากจะไปไหนของเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปไหนนะก็คงจะไม่มีใครอยากไปนรกหรอกเนาะเพราะน่ากลัวมาก1วัน1คืนก็เท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์แล้วชั้นที่ต่ำที่สุดนะชั้นแรกสัญชีวะเนี่ย1วัน1คืนเท่ากับ9ล้านปีแล้ว5ล้าน500ปีในนรกเนี่ยคือมันนานมากเหมือนในมินิซีรีส์ที่หลวงพ่อท่านทำไว้นั่นแหละเนิ่นนานดุจการหยุดนิ่งคือมันนานจริงๆนะนานจนเรานึกไม่ออกว่าโอ้มันนานขนาดไหนเนี่ยเหมือนเวลาถูกสต็อปเอาไว้ถ้าเทียบกับสวรรค์แล้วก็สวรรค์นิดเดียวไปเลยก็จึงเดียวแต่ในนรกเนี่ยนานมากเป็นสัดส่วนที่เทียบกันไม่ได้อย่ามาเทียบกันเลยดีกว่าเพราะมันนานเกินแล้วก็อยากไปสวรรค์ดุสิตบุรีวังบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้ที่เขารักในการสร้างบารมีอยู่เนี่ยเราก็อยากไปตรงนั้นแล้วต่อมาคือพอเรามาจุติใหม่หรือว่าเกิดมาใหม่เราอยากได้อะไรอยากเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนา

สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเป็นต้นแล้วก็หวังอย่างนี้อย่างที่สองสิ่งที่หลวงพี่ปรารถนาเนี่ยก็คือเวลาทำบุญไปนะปรารถนาอย่างที่สองก็คืออยากจะให้บุญมาสอนตัวเองอยากจะให้บุญมาสอนตัวเองก็คือเวลาทำบุญไปเนี่ยอยากให้บุญมาเข้ามาอยู่ในใจเวลาบุญมาสอนตัวเองอาจจะคุ้นคำนี้ว่าเสียงในหัวเสียงในหัวที่ดีๆเขามาสอนเราในเรื่องของความคิดที่ดีคำพูดแล้วก็การกระทำถ้าความคิดดีเสียงในหัวดีคำพูดและการกระทำมันก็จะดีตามมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปอย่างเนี้ยหลวงพี่ปรารถนาอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือว่าทำบุญไปเพราะอยากจะใจใสอยากจะใจใสคือใจใสเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนปฏิบัติธรรมนั่นแหละ เวลาเราใจใสใสแล้วเราปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติธรรมง่ายเนาะแล้วพอปฏิบัติธรรมง่ายเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเพิ่มชั่วโมงนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขโดยเฉพาะเราเป็นลูกหลวงพ่ออยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันนะหลีกหนีการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเอาตัวรอดได้กลับไปในที่ที่เราอยากจะไปได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้มากๆมีวิธีการเดียวนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือเอาใจใสเนี่ยเอาไปไว้ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้จะละโลกเรามองไปไกลนิดนึงอาจจะมองไปไกลนิดนึงแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ก่อนที่เราใกล้จะตายนั่นแหละเพราะว่าในตอนนั้นก็ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เนาะเวลาเราทำบุญแล้วใจใสเนี่ยเหมือนอย่างเช่นว่าเดินเดินไปอย่างพี่ก็เคยเดินเดินไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็นึกถึงบุญออกบุญก็นึกถึงบุญว่าทำบุญนั้นบุญนี้บุญนั้นมันจะเกิดความปลื้มปิติใจขึ้นมาเดินเดินอยู่ต้องหยุดหยุดก่อนเอ๊ะทำไมวันนี้แปลกๆทำไมอยู่ดีๆนึกถึงบุญออกอย่างเงี้ยมันก็จะปลื้มแล้วก็ยืนหลับตาอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะนึกอะไรนะแต่นึกถึงบุญแล้วมันปลื้มดีไอ้ความปลื้มปิติตรงนั้นแหละเอามาใช้ในการนั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมได้นะหลวงพี่ก็หวังอยู่3เรื่องหลักๆอย่างเงี้ยแหละก็คือความปรารถนาอะไรในปัจจุบันหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเกิดใหม่อย่างที่2ก็คืออยากใช้บุญมาสอนตัวเราเองเยอะให้เรามีโอกาสทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างท้ายคืออยากจะให้ใจใสเราก็จะได้เอาเวลาไปนั่งสมาธิเอาเวลาช่วยเหลือเราในตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าบางคนอะไรล่ะอาการของคนใกล้จะตายอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปดีก็จะยิ้มๆหน่อยยิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะเอามือกวักไขว้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเงี้ยเหมือนกับนายจันทสุกลิกใช่ไหมที่ฆ่าหมูมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ใกล้จะตายเนี่ยก็ร้องแบบหมูเลยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์คนใกล้ตายเวลาเราใกล้จะตายอันนี้หลวงพี่ก็ฟังมาจากหลวงพ่อครูไม่ใหญ่อีกทีนึงนะจะมีอยู่3อย่างที่เราเห็นอย่างแรกก็คือการกระทำของเราเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันจะมาปรากฏอย่างเช่นการที่เราใส่บาตรทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรพวกนี้เรื่องบุญต่างๆก็จะมาปรากฏหรือบางคนไม่เห็นการกระทำเห็นอะไรเลยเห็นอุปกรณ์ในการทำความดี

ชั่วเห็นขันใส่บาตรเห็นทัพพีบางคนชอบถวายพระป่าอะไรก็เห็นจีวรพระอะไรเงี้ยเห็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีความชั่วเรายกไว้แล้วก็แต่ว่าคนจะเห็นทั้งการกระทำทั้งอุปกรณ์ในการกระทำของเราเองเนี่ยได้ชัดก็ต่อเมื่อเราทำเป็นอจินกรรมหรือเปล่าถ้าทำเป็นอจินกรรมเราก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนแต่บางคนไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์แต่เห็นอะไรเลยเห็นที่ที่จะไปเลยทีเนี้ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนเหมือนทำวิกาลปาสกไงที่เห็นเทวดามายืนรอต้อนรับหกชั้นเลยแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยเป็นไม่ใช่หล่อเลือกได้โดยเลือกก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือมีบุญได้เลือกก่อนแล้วก็เลือกได้ด้วยมีบุญอย่างเดียวเลยเนี่ยเลือกที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าอยากจะไปชั้นไหนเนี่ยธรรมิกาประสบก็เลือกไปดุสิตบุรีนะหรือบางคนไม่เห็นทั้งสามอย่างเลยไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วไม่เห็นที่ทั้งที่ที่จะไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บตายไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีก็รอ7วันทำไมถึงต้อง7วันด้วยนะหลวงพ่อได้ให้คำตอบไว้แล้วนะก็คือมีให้โอกาสในการนึกถึงบุญให้โอกาสในการนึกถึงบุญเราจะนึกออกไหมช่วงนั้นเนี่ยซ้อมๆเอาไว้ก่อนนะแล้วการนึกถึงบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆนะถ้าฟังทฤษฎีว่าให้นึกถึงบุญอย่างนั้นอย่างนี้ตายไปเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่หมั่นนึกให้สม่ำเสมอทำให้เป็นอจินกรรมเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันยากนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นนึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละก่อนนอนแล้วก็นึกถึงบุญอะไรต่างๆให้ได้สม่ำเสมอนึกถึงบุญไปแล้วต้องนึกถึงบุญแล้วก็อยู่ในบุญให้ได้เยอะๆเนี่ยแล้วคนบางคนอะไรล่ะสัมภเวสีเนี่ยไม่ได้มีแค่ละจากโลกนี้ไปจากเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ที่มาจากสวรรค์เขาก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้หลวงพี่ลืมจะพูดอะไรต่อนะพอดีแถมไปไม่ได้มีจากโลกมนุษย์ที่ละจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่างเดียวแต่ว่ามีจากสวรรค์ก็มีที่จุติลงมาจากสวรรค์แล้วก็รอเกิดกำลังหาพ่อหาแม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาจากนรกก็มีเหมือนกันที่กำลังอะไรล่ะผุดขึ้นมาแล้วก็เลือกรอที่จะไปเกิดอยู่เหมือนกันแต่สองอย่างเนี้ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีกคนหนึ่งคือมีบุญแล้วก็เลือกที่จะเกิดได้เลือกที่จะไปเกิดได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุญมากพอที่จะไปเลือกเกิดก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวธุรกันดารสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่ได้ครอบครัวมีพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาแล้วนะซึ่งเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางคนเวลาต้องการลูกที่มีบุญมาเกิดเขาก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ลูกดีๆมาเกิดนะแต่ว่าถ้าเกกะเกเรก็ได้ตรงกันข้ามนั่นแหละมาเกิดนะ อย่างว่านั่นแหละมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆให้ได้ทุกวันทำตามโอวาทที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้นั่นแหละทำในสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดบ่อยๆนะก็คือเรื่องของมหาปูชนียาจารย์นะแล้วก็นึกถึง
มหาบูชนียาจารย์ให้ได้บ่อยๆสม่ำเสมอนึกถึงไว้ที่กลางท้องของเราแค่นี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ตั้งใจทบทวนดูให้ดีว่าการกระทำของเราเรื่องไหนที่ยังบกพร่องอยู่แล้วก็ตั้งใจทำความดีให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีทำความดีให้ได้เต็มที่เต็มกำลังหลวงพ่อท่านบอกอะไรมาแล้วก็ลุยทำให้เต็มที่แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการทำสมาธิที่ขาดไม่ได้เลยที่จะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราเองมากๆนะในการใช้ชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยก็มีแต่เรื่องเหล่านี้แหละเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลา2:40พอดีเนาะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมา

อาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ด้วยบุญกุศลที่หลวงพี่ได้เทศนาในวันนี้จะมีพลานิสงส์มากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขอส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาจงทุกประการ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: บุญจุดประทีปแก้บาปทางดวงตา
2: สามีมีอาชีพเป็นตำรวจได้ไปช่วยดับเพลิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสามีได้รับอุบัติเหตุโดนน้ำดับเพลิงซึ่งมีความแรงสูงมากฉีดเข้าบริเวณใบหน้าจนล้มทั้งยืนเลือดออกจากตาทั้งสองข้างลืมตาไม่ได้เลย

ถ้าไม่บอดจะไปบวชสามเณรแก้วที่วัดพระธรรมกายคือตอนนั้นเห็นรูปหล่อพระสงฆ์รูปหนึ่งสีทองแล้วก็อธิษฐานเมื่อคุณหมอมาตรวจดูอาการแล้วก็บอกว่าโชคดีนะที่ไม่ถูกตาดำจึงไม่เป็นอะไรมากตาไม่บอดมีแต่เพียงเนื้อเยื่อบริเวณตาทั้งสองข้างฉีกขาดเท่านั้นรักษาอยู่ไม่นานก็หายสามีของลูกจึงมาบวชสามเณรแก้วได้ต่อมาภายหลังสามีจึงทราบว่ารูปหล่อที่เห็นว่านั้นคือรูปหล่อหลวงปู่สดคือพระเดชคุณหลวงปู่ของเรา

0: ามีรอดจากตาบอดมาได้ทำไมสามีจึงเห็นรูปหลวงปู่สดทั้งๆที่ไม่รู้จักมาก่อนสามีจะได้รับวิบากกรรมใดจากการทำร้ายและจับโจรผู้ร้ายและควรทำอย่างไรในอาชีพนี้เพื่อให้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรมเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะสามีเกือบตาบอดเพราะกรรมในอดีตชอบต่อยมวยและมักจะเล็งไปที่ลูกในตาคู่ต่อสู้มาตรงเนี่ยตรงลูกในตาระวังเถอะจนลูกในตาคู่ต่อสู้กระทบกระเทือนแต่ชกกันแบบประลองกันไม่ได้แค่จะเอาเป็นเอาตายแล้วเมื่อต่อยกันเสร็จแล้วก็ขอขมาต่อมาดวงตาไม่บอดและดีขึ้นเพราะบุญที่จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและบุญบวชช่วงสั้นในอดีตตามาส่งผลบุญเก่าที่สามีเคยสร้างบารมีในสายพระเดชพระคุณหลวงปู่มาจึงได้เห็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ให้สามีซึ่งเป็นตำรวจทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบมาแต่จะไปทำตามอารมณ์โลภโกรธหลงเช่นเมื่อจับผู้ต้องสัยเช่นเมื่อจับผู้ต้องสงสัยมาได้แล้วทรมานให้เขารับสารภาพหรือรีดไถหรือมีอคติ4อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นก็จะทำให้มีวิบากกรรมเบาบางลงแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการจองเวรหรือผูกฆาตต้องแก้ไขโดยสามีสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วอุทิศให้แก่ทุกคนที่เราจำเป็นจะต้องจับหรือทำร้ายตามกฎหมายบ้านเมืองและเพื่อความอยู่เป็นสุขในสังคมหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแต่ผลจากการทำงานอาชีพนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมจะทำให้กรรมเบาบางลงและจะเป็นที่รักและเกรงใจของบุคคลทั้งหลายสมบัติต่างๆเราก็จะมีผู้คอยดูแลให้และไม่วิบัติภัยต่างๆ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้

0: แรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทําความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปนิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งมีท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเป็นการร่วมแรงร่วมใจด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่ทุกท่านเบิกบานในบุญโดยมีคณะประธานรองดังนี้คณะที่1กัลยาณมิตรนิรดาเตชะวิเศษวงศ์คณะที่2กัลยาณมิตรพาณีมีคณาถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรกมลรัตใต้ธงชัยและกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตคณะที่4กัลยาณมิตรวิวิธจันทนาคณะที่5กัลยาณมิตรปราณีสังวงกัลยาณมิตรเจริญศรีธรรมานุกรศรีและคณะที่6กัลยาณมิตรวรวรรณนันทโกสิทธิ์และกัลยาณมิตรจินดาจึงรักเสรีชัยผู้แทนกัลยาณมิตรนายแพทย์ชัยสิทธิ์สุวัชรินทร์ในส่วนของท่านประธานบุญพิธีผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามของท่านประธานผ้าป่าด้วยจิตอันเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาโดยภายในงานบุญพิธีพระครูปลัดปิฎกวัดประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันเลขานุการรองเจ้าคณะภาค2เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ

0: เป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอาทิจัดบวชพระเข้าพรรษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดโครงการปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดอบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนและอีกหลายโครงการจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายเครื่องครัวเป็นภาษาบาลีและไทยพร้อมทั้งพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะประธานรองผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรรวมถึงปัจจัยบุญผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวมหาทานแด่ท่านประธานสงฆ์โดยมีคณะประธานรองจำนวน6คณะซึ่งหลายท่านในที่นี้ได้ร่วมบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกรวมถึงทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมสนับสนุนในการทำกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาของศูนย์จากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะประธานรองจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอธิษฐานจิตและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้มาร่วมเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งการก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นไปตามเศรษฐกิจปัจจุบันทางศูนย์ไม่ได้เน้นการก่อสร้างแต่อย่างใดการก่อสร้างว่ายากแล้วการดูแลซ่อมแซมก็ยิ่งยากกว่าเมื่อถึงเวลาซ่อมก็ต้องใช้งบค่อนข้างเยอะทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายของศูนย์ปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในปีที่แล้วซึ่งนำไปใช้ในส่วนใดบ้างเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญได้รับทราบและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการจัดบวชพระช่วงเข้าพรรษาของศูนย์ทุกๆปีเมื่อบวชแล้วก็ได้ส่งพระท่านไปอยู่จำพรรษาที่วัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปให้ครบ5รูปจะได้มีโอกาสรับอานิสงส์รับกฐินหลังออกพรรษาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองโรงครัวมหาทานซึ่งเป็นอาคารที่จะใช้สำหรับการประกอบภัตตาหารเพื่อถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรในทุกๆวันซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติใจกันทั่วหน้าค่ะ
1: วันนี้เป็นผ้าป่าที่สร้างโรงครัวต่อจากกฐินของปีที่แล้วนะคะมองเห็นความสำคัญมากๆมากกว่าเดิมที่เป็นนะคะจากการที่ร่วมบุญทุกๆครั้งแต่วันนี้ได้มาเป็นรองประธานเรามีความรู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าโรงครัวที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่วันนี้แล้วจบมันยังคงต้องร่วมบุญกันต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะว่าโรงครัวถ้าเราหยุดมันก็คือแค่ตรงนั้นแต่ถ้าได้ต่อเนื่องกันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ในรูปแบบของครัวมหาทานค่ะกองทัพเดินด้วยท้องเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยโรงครัวก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในทุกๆวันที่จะหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาเลี้ยงพระมาเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้เพราะนั้นเนี่ยโรงครัวต้องมีค่ะแล้วก็ต้องเติมเต็มได้สมบูรณ์ด้วยค่ะ
2: เป็นผู้นำบุญอากิมชวนอากิมมาสร้างโรงครัวตอนแรกครั้งแรกที่ชวนอากิมมาที่นี่เมื่อปี64นะคะอากิมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างหอฉันนะคะแล้วต่อนั้นมาอากิมก็มาเป็นต่อตลอดต่อเนื่องวันนี้ก็ปลื้มใจนะคะเป็นที่วันครบรอบ12ปีของศูนย์บางปะหันได้ทอดผ้าป่าซึ่งไม่ได้จัดบ่อย

0: นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดเลยดีกว่าทั้งปีอากิมเราก็ยินดีที่จะเป็นประธานผ้าป่าค่ะเพิ่มจริงๆค่ะเมื่อกี้เห็นภาพอากิมน้ำตาไหลเลยนะคะโรงครัวของเราเนี่ยสำเร็จได้ถ้าอากิมไม่เปิดใจเป็นเจ้าภาพในการที่จะมาสร้างวันนี้เราก็จะไม่มีครัวที่สวยงามแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะเพราะว่าการที่เราได้มาทำหน้าที่มาทำอาหารเลี้ยงพระที่นี่ก็ปลื้มจากเมื่อก่อนเราเคยเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเราก็ได้กำไรแล้วก็เอาเงินมาทำบุญเราก็รู้สึกว่าดีแล้วเดือนหนึ่งเราได้ถวายหลวงพ่อได้การได้การสร้างบุญสร้างบารมีแต่พอเราได้มาเอาตัวเองเข้ามาสร้างบารมีก็คือมาประกอบอาหารที่นี่หยุดการผลิตข้างนอกแล้วมาเลี้ยงพระที่นี่มันมีความปลื้มมากค่ะซึ่งเราไม่ได้กินเงินเดือนหรืออะไรแต่เรามาทำด้วยบุญมาทำด้วยใจ
1: ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน54คนจาก40โรงเรียนโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรของโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำแนวทางการนำสื่อไปบูรณาการต่อยอดในโรงเรียนพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สมุดบันทึกความดี3 to 1เพื่อนำไปฝึกกิจวัตรความดีให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุพิชยาจิตลักษมีการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลคุณภาพโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2568เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ในสถานศึกษาส่วนในช่วงท้ายของงานมีพิธีมอบโลกเกียรติยศรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระนภัสกรขันติกโรรองประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบโล่รางวัลประเภทโรงเรียนต้นแบบศิลธรรมดีเด่นรางวัลชมเชยระดับชาติประจำปีการศึกษา2568ให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้เมตตาแสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจและพร้อมที่จะนำโครงการกลับไปประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของตนเองโดยจังหวัดนครราชสีมาได้มอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แก่สมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 6,000 เล่มค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติภายใต้ชื่อมายปายรุ่นที่36ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก8ประเทศได้แก่เมียนมาลิทัวเนียสหรัฐอเมริกาเอกวาดอร์ไทยออสเตรเลียโคลอมเบียและสหราชอาณาจักรแต่ละคนเดินทางมาพร้อมเรื่องราวและความตั้งใจที่แตกต่างกันบางคนกำลังต้องการเยียวยาตัวเองจากความเหนื่อยล้าในชีวิตบางคนกำลังแสวงหาความหมายและความสมดุลให้กับตนเองซึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจคือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาเลือกมอบการปฏิบัติธรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตนเองพร้อมชวนสามีให้หยุดพักจากชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานมาอย่างยาวนานหลังจบคลอสเขากล่าวว่าการได้หยุดนิ่งทำให้มองเห็นว่าชีวิตไม่ควรมีเพียงความสำเร็จจากการทำงานแต่ควรมีการดูแลใจและฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในระยะยาว อีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนพลังของการปฏิบัติธรรมคือคุณออสเต้นักวิจัยด้านจิตวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ผู้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่3หลังจากครั้งแรกที่สมาธิช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าจากภาวะหมดไฟในชีวิตแต่การกลับมาครั้งที่2เธอพบว่ายิ่งอยากเข้าถึงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นจนลืมความสุขอันเรียบง่ายของสมาธิเมื่อกลับมาเป็นครั้งที่3เธอจึงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดขอเพียงได้นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอย่างสบายผลที่เกิดขึ้นกับลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยแสวงหาเธอค้นพบว่าความลึกซึ้งของสมาธิไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่เกิดจากการวางใจอย่างอ่อนโยนจนสมาธิกลายเป็นเหมือนบ้านที่เธอสามารถกลับไปพักใจได้ทุกเมื่อซึ่งเธอกล่าวว่าสมาธิช่วยให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตลดความกดดันเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์และทำให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขความมั่นคงทุกช่วงเวลามากขึ้นนอกจากนี้คุณออสเต้ยังประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ทีมงานและบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของศูนย์ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสทั้งปัญญาความรักและความอบอุ่นราวกับได้กลับมาพบบ้านของใจค่ะสำหรับโครงการไมล์ปลายจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของจิตใจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้จบลงเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแต่คือจุดเริ่มต้นของการนำความสงบกลับไปฝึกฝนต่อในชีวิตประจำวันของตนเองซึ่งสอดคล้องกับปฏิทานของศูนย์ที่ต้องการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีตักบาตรพร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม5รูปได้นำสาธุชนประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไททาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ100คนที่มาร่วมงานด้วยความศรัทธาโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นเวลา10นาทีเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและอากาศที่เย็นสบายของนครซิดนีย์สร้างความเบิกบานและความสงบภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์มาเงาและกัลยาณมิตรเกษนิตสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชลนาถนินพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสและรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ห่างไกลจากผืนแผ่นดินไทยต่อมาคณะอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนได้เมตตากล่าวให้โอวาทและแสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักสร้างบารมีในต่างแดนในการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสันติสุขภายในสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดสอนคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุขภาวะทางจิตใจและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิถีชีวิตอันเร่งรีบในปัจจุบันค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกาย

เท็กซัสจำนวน10ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Merit and Demerit บุญและบาปพลังงานแห่งความสำเร็จและสนิมแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นสัปดาห์ที่10ของโครงการโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการพลิกมุมมองใหม่ว่าบุญและบาปไม่ใช่คะแนนบนกระดานของจักรวาลที่เราตัดสินหลังความตายแต่คือพลังงานจริงที่ทำงานในจิตใจของเราตอนนี้วันนี้ส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและความสัมพันธ์ของเราในทุกวันบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากทุกความคิดดีพูดดีและการกระทำดีเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงจากผลลัพธ์ที่ปรากฏใจที่เต็มด้วยบุญจะสว่างแจ่มใสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนแม่เหล็กบาปคือสนิมจิตใจที่เกิดจากการกระทำด้วยโลภะโทสะหรือโมหะมันกัดกร่อนศักยภาพของเราอย่างช้าๆเงียบๆทำให้ใจหนักและหงุดหงิดง่ายและผลักดันผู้คนและโอกาสดีๆออกไปจากชีวิตโดยที่เราไม่ทันรู้ตัววิธีสร้างบุญมีเบื้องต้น3ช่องทางคือทานศีลและภาวนาโดยภาวนาหรือการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดเพราะเข้าถึงสนิมชั้นลึกที่ทานและศีลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขัดออกได้ซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายกายสบายใจอย่างดีและมีผู้เข้าร่วม2ท่านที่กล่าวความประทับใจว่าตอนนี้ฉันนั่งสมาธิมาครบ10สัปดาห์แล้วฉันคุ้นเคยกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างมากเมื่อไหร่ที่เอาใจมาวางไว้กับตัวฉันจะมีความสุขทุกครั้งอีกท่านกล่าวว่าฉันเพิ่งตระหนักรู้คำว่าบุญในวันนี้นี่เองที่ผ่านมาฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นยิ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับมากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญฉันรักคำสอนในวันนี้มากและจะทำบุญตลอดไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งในต่างแดนค่ะโดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่างตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกะสาดกโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์และกัลยาณมิตรคำเสาธรรมวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวาย

สงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระซีดีขันติสุโภได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แสดงธรรมโดยท่านได้น้อมนำหลักธรรมมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งงานบุญนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาสหัสชัยพละปัญโยซึ่งท่านได้เมตตานำธรรมะอันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้

ติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาเถื่อนปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

สวัสดิ์ขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโต

กะสังโฆสังฆังนมามิหันทะเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันกะนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพรียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีผู้คนพบวิชชาธรรมกายเรือผู้ปรับหมานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดเรื่องก็ฉันนั้นให้

มดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรวิภเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นเรือพุทธเจ้าเป็นเรือหันห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วทำให้สามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมิจฉาทิฏฐาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามมิจฉาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมรุษานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภัคควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยเรือมหากรุณาธิคุณเรือปัญญาธิคุณเรือวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีปัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุรุทธะเถระครั้งนั้น

ของโลกผู้เป็นนระผู้องอาจเป็นนายกเสด็จออกเป็นนายกของโลกเสด็จออกหลีกเล่นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุเมธสัมมาทัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกแล้วได้ประคองอัญชลีอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้เป็นเชษฐบดุลของโลกผู้เป็นนระผู้องอาจขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ณที่กวงไม้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นทรงรับคำแล้วจึงได้ห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกพระทีพได้ลุกโพงอยู่ตลอด7 วันได้ดับไปเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นด้วยการตั้งเจตนาไว้ร่างกายมนุษย์ไปแล้วได้เข้าถึงวิมานเมื่อเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานอันกุศลบุญนิมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการถวายประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28 ครั้งเวลานั้นเขาได้มองเห็นตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบ16 กิโลเมตรทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็เห็นด้วยในการนั้นเขาย่อมรุ่งโรจน์ทั่วไปโยชน์หนึ่งโดยรอบคือรัศมีสว่างสวยไพโรจน์ย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปด้วยผลของบุญนั้นได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติในเทวโลก30 กับฟังอีกครั้งหนึ่ง30 กับใครๆดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการถวายดวงประทีปเขาได้บรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนาย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณนี่เป็นผลแห่งการถวายด้วยดวงประทีปมีทิพยจักษุเห็น1,000 โลกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติขึ้นตลอด30,000 กับด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยการถวายประทีปนั้นในชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดเรือนทุกอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมเรือนจำมันพุทธศัมปดีที่30 กรกฎาคมพุทธศักราช2568ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาดร.วรวุฒิสุธาปัญโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์ในกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรปรมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณ

รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายไอร์แลนด์วัดพระธรรมกายฮัมบูร์กวัดพระธรรมกายไซตามะวัดพุทธเวียนนากรมิตรอันนันอัศวันโพกินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองพัชราศิริรุ่งสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริพรชะยาทุจรัตแรงครอบครัวโตกาเรียนเยอเศษกรมิตรสุริยสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคพระมิกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กิมิสุจันยาบรุษวริษาพิทยาลัยพิรัตกิมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธุปตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมัตจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนาคุณแรงครอบครัวกมิตรันพันประภาปริปัจจยาแม่สาสิลักพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงปิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรศรีวนาลาหันตีรานนท์กมิตรจันดีชัยแก้วรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกุลพลตำรวจเอกอรราสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรมงคลเสถียรวราพรแม่ทิมเพนบุญกมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยกมิตรยินดาราสิทธิลาวันกมิตรอือกิมปิวตังเชงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรจันทิมาวัชระพงษ์วานิชกมิตรบดีเชิดวิศวพันธ์กมิตรประภัยเหยี่ยงและครอบครัวลูกๆกลุ่มเรือกบุญใจใสใจสบายกมิตรพิทวัฒน์ครอบครัวเหลืองทั้งวโรดมกมิตรสุธิสุธีวสินพ่อสมชายหรือชัยกมิตรสุปันนาครอบครัวปิ่นมรกต

กมิตเตียสกวากมิตเกรียงไกรโลวิชาคอนติกุลกมิตจำนงอมรศักดิ์กมิตจันทลักษ์ศรีไทยกมิตพัชรินแสงงามกมิตวิชัยปูนสุขครอบกวนเติมเศษท่านเจริญกมิตสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตพันเอกพิเศษสุชาตินันทสุพันเศษกมิตอันนคพัฒน์วิมุตติรัตสวัทยานนท์กมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้สิวตรงพงกมิตรสุเทพกิมหลวนทินกรวสันติวงศ์อีชาดนิมกฤตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นะบัดนี้

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าทั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้
1: วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามาน
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้
1: ของหอม
0: ร้องขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข
0: ้
1: าพเจ้า
0: เข้าถึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ยรู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและดรณะ
1: สมบ

0: มุตติญาณทัสสนะ
1: ม
0: ีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มี
0: ญาณทัสสนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพย
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: ั
1: มม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุและธรรมจักษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศสรรเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาล
1: เอ
0: าไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้

0: ารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: สมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมีทุกทุกอนุวินาทีสร้างบารมี
0: ไม่ม
1: ี
0: ถอนถอย
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: ว
1: ันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มากมายเพีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพีย
0: งใด
1: ขอให้
0: สร้างบารม
1: ี
0: ได้มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถึงคราวละโล
0: ก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัสเรื
0: องส
1: ี
0: ให
1: ้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้
0: งปวงนี
1: ้
0: จ
1: ง
0: เป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จ
1: งเป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ป
1: ราม
0: า
1: จงทุกประการเถ
0: ิด
1: นิพพานปัจจะโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทินอันทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิสังโฆเมนานโถระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลือแรงให้เขาถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันปีสมบัติอัตจันทันใช้ในปัจจุบันบางครั้งบางปีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกลามดุสิตบริยางทางงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความ

0: ่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: เพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ผู้
1: ชาที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ทุกข์น่ะมีจริงนะหมดทั้งร่างกายนี้ทุกข์ทั้งก้อนหรือใครว่าสุขลองเอาสุขมาดูก็จะไปหยิบเอาทุกข์ให้ดูทั้งนั้นตลอดจนกระทั่งชาติเกิดก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีแปรไปตามหน้าที่ก็ออกจากทุกข์นั้นทั้งนั้นไม่ใช่ออกจากสุขต้นน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ล่ะต้องกำหนดรู้มันไว้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: จงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราทุกคนขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวชื่อตอนว่ามัดหัวสู้ชีวิตบู๊ที่สู้เพื่อรักของพระมหาชัชวาลโอภาโสปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภออุทมพิสัยเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่เดี๋ยวเราเชิญรับชมได้เลยจ้าย
3: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วครับ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกคร
3: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: แล้วบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีเงินดีกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ คือคาถาส่วนถีจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้

0: จ้าทำอย่างนี้แหละนะจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: จะไปเป็นทำไมเศรษฐี
1: ครับ
0: เรามาเป็นส่วนถีกันดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้รวยกันไปทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ้า
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้กระทึงพระในตัวทุกๆ กายทุกคนเลยนะจ้า
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเลยบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจน
1: ี
0: ่ตอนมัดหัวสู้มัดทำไมเนี่ยแล้วมัดยังไงเนี่ยชีวิตบูที่สู้เพื่อรักโอ้โหขนาดยังจะบูอยู่แล้วยังหวานอยู่เลยปากหวานเราเปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่านักบุญอีสานจะ

0: อีสานถิ่นอะไรนะ
1: ถิ่นไทยด
0: ี
2: ถิ่นไทยดี
0: เหนือ
1: ถิ่นไทยงาม
0: ใต้อะ
1: ถิ่นไทยอุดม
0: กลางอะ
1: ถิ่นจอมไทย
0: โหสุดยอดสุดยอดนี่เนาะกราบกราบคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาชัชวาลโอภาโส
2: สาธุ
0: เอ๊ะชัชวาลแปลว่าอะไรนะ
2: โชติช่วงชัชวาล
0: เอ๊ะใช่ป่าวจ๊ะ
3: ใช่ครับหลวงพ่อครับ
0: แล้วโอภาโสอ่ะ
3: โอภาโสก็แปลว่าแสงสว่างเช่นเดียวกันครับ
0: โอ้โหครับแล้วมหาชัชวาลสว่างขนาดไหนโอ้
3: สว่างมากครับผมครับเพราะว่าทั้งมหาด้วยชัชวาลด้วยแล้วโอภาโซด้วยครับผม
0: เอ้งั้นเดี๋ยวลองดับไฟก่อนมีชื่อในวงการมหาว่าหมาโอมัดหัวสู้
2: อ๋อหมาโอมัดหัวสู
0: ้ปัจจุบันพระเจ้าว่าและเจ้าสำนักศาสนาสาวัสะกำแพงใหญ่เป็นรองเจ้าน้ำเพอทมพรพิสัยเป็นพระอุปชาด้วย
2: โ
0: อ้เป็นประธานซอนอีสานสี่เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดศรีสะเกษและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษครับโอ้ปทเก้าพระมหาชัชวาลโอภาโสนุแล้วพ่อครับก่อนผมจะมีตำแหน่งยาวเหยียดขนาดนี้เนี่ยผมเคยเป็นแชมป์เราจะนึกไม่ถึงเลยเนี่ยขี่คาราบาวประจำหมู่บ้านนี่จ้ะเมื่อก่อนครับยากไหมขี่ควายเนี่ย
3: ยากไม่ยากครับผม
0: แล้วไม่กลัวมันขวิดเหรอ
3: เวลาขึ้นเขาขึ้นข้างหลังมันครับตรงขามันครับผม
0: อ๋อ
3: แล้วก็วิธีที่หนึ่งก็คือเวลามันนอนมันขึ้นด้านข้างมันครับ
0: อ๋อเราต้องขึ้นให้ถูกใจมัน
3: ครับ
0: อ๋ออ๋อเนาะแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์

0: ก่อนโอ้วัวก็ดื้อแล้วป่าเนี่ยกลัวตกโอ้แชมป์เนาะแต่คาราบาวเข้าใจว่าเลิฟมากเลยเลิฟตอบจนกระทั่ง13ขวบผมเกิดความรู้สึกอยากบวชอย่างแรงกล้าจึงมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ่ทำไมสระนี้กำแพงถึงใหญ่ยะ
1: เพราะว่าตรงที่ตรงนั้นเป็นปราสาทหินเก่าของโบราณครับผมสร้างเมื่อสมัยพันกว่าปีที่แล้ว
0: โอ
1: ้ก็เรียกว่ากำแพงใหญ่ประจำจังหวัดศรีสะเกษครับผม
0: โอ้สร้างมายาวนาน
2: ค่ะปี
0: จะขี่กระบาวนี่นะแชมป์ขี่กระบาวจังหวัดบ้านมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ
2: ่
0: ต่ออายุ13ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนี่จ้าโอ้โหร้องแต่สามเณรเลยเน
2: า
0: ะในช่วงนั้นก็มีหมู่คณะเราไปทำหน้าที่ชวนสามเณรจากวัดต่างๆมาบวชเรียนตอนให้ผมสนใจมาบวชต่อที่วัดหนองกินเพนแล้วก็มุ่งตรงสู่วัดสำกายครับ
2: ส
0: าธุเจ้าโหภาพสมัยที่ผมสามเณรวัดสำกายอ๋อตอนนี้มาเป็นสามเณรวัดสำกายแล้วโอ้ลองทำเป็นสามเณรเลยนี่โอ้นี่จะบวชต่อที่วัดหนองกินเพนพอกินเพนเสร็จก็มุ่งตรงสู่วัดธรรมกายนี่นะโอ้มือเดียวซึ่งพระล่ำลือกันว่าเป็นค่ายฝึกหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพธรรมดินแดนที่ไม่มีใครถามว่าลำบากไหมจะไม่ถามคำว่าลำบากไหมจะจะถูกถามว่าจะสู้ต่อไหมนี่เนาะแปลว่าลำบากไหม
2: ไม่ลำบาก
0: จากบทฝึกนี่ระดับได้ปริญญาคือเป็นมหาโหดไม่รู้ปตเท่าไหร่เนาะโคตรหินทำให้แทบไม่มีเวลานอนเลยครับตอนนั้นอยู่ในยุคของใครโหดขนาดเนี้ย
2: องนั้นเลยครับองนั้นเลยครับ
1: พี่มหาสุรพลเชียร์กุโลครับ
0: ไอ้อยู่แถวนี้ผมไม่อยู่พูดได้เต็มที่โอ้โหนี่เนาะแม้เกือบ3ทุ่มแล้วฟังนะผมยังต้องปีนขึ้นที่สูงไปมัดจากเพิ่มมุงหลังคาสร้างหมู่กุฏิสามเณร
2: ค
0: ือเรื่องไปจำเป็นน่ะกลัวฝนตกนะเนี่ยก็ต้องมีหลังคาก่อนนี่เนาะแต่ด้วยความอ่อนล้าผมจึงเผลอหลับไปตอนเกือบ3ทุ่มตรงนั้นนะเกือบ3ทุ่มยังปีก็มีมัจจา
2: คร
0: ับหลับไปและทันใดนั้นเองไม่กล้าอ่านนะ
2: ร่วงนะครับร่วงลงมา
0: อ๋อเหรอ
2: หล
0: ับ
2: แล้วมันร่วงลงมา
0: เดี๋ยวไปบอกทีหลัง
2: ครับผม
0: นี่เนาะจะได้คำนี้ว่าแต่ก็รอดครับ
2: ละไปที่เข้าใจ
0: ครับละไปนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เข้าใจไหม
2: เข้าใจ
0: กลายเป็นความทรงจำแสนปลื้มมาจนทุกวันนี
2: ้ครับ
0: นี่จ้าโอ้โหถ้าใครอยากปลื้มไม่ต้องไปทำงี้ยังไงไม่ต้องนะ
2: ไม่ต
0: ้
2: อง
0: ดิ่งพระสุธานะแสนปลื้มที่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัย
2: จ้า
0: โอ้

0: ต่อมาช่วงพ.ศ.2535หลวงพ่อกับสามเณรไปนั่งสมาธิบนดอย13รูปผมปลื้มมากที่ได้ไปด้วยเป็นช่วงชีวิตที่ตลบอบอุ่นไปด้วยความรักอุ้ยหวานความอบอุ่นโอ้ยหวานจากใครคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมใครคนนั้น
1: ยังไงครับ
0: สอนทุกอย่างเก่งเหลือเกินครับ
1: จ้า
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหใครเนาะ
1: หลวงพ่อ
0: ห้ามแอบดูโดยเฉพาะบทเรียนดักทางวัยรุ่นที่หัวใจยังว้าวุ่นมาถึงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อหลวงพ่อบอกว่าวัยหัวเลี้ยว คือถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวไปซ้ายหรือขวาถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนส่วนวัยหัวต่อคือถึงจุดที่ชีวิตจะไปต่อถูกหรือต่อผิดถ้าต่อถูกก็รุ่งถ้าต่อผิดก
1: ็ร่วง
0: ร่วงจากนั้นหลวงพ่อก็ชวนด้วยรอยยิ้มไหนลองยิ้มว่าจะพาไปดูสวนดอกไม้พระนี่จ้ะสวนดอกไม้พระพวกผมนี่ดีใจกันสุดขีดกระโดดขึ้นรถด้วยอาการเริงร่าน ี่จ้ะพอไปถึงพาไปดูสวนดอกไม้พระพวกเราดีใจสุขีกระโดดขึ้นรถเดียวกันเรื่องหน้าแต่พอไปถึงพวกผมตกตะลึงจนเสียการขั้นสุดเพราะดอกไม้พระของหลวงพ่อคือ
1: ศพศพ
0: ดอกไม้พระของหลวงพ่อคือศพสดๆที่กำลังถูกเผากลางแจ้งพาไปดูดอกไม้พระเดี๋ยวพาพวกนี้ไปดูมั่งมีน้ำเหลืองทะลักเดือดประทุออกจากร่างนี่ดอกไม้พระศพงอก่องอขิงเพราะโดนไฟเผานี่เนาะแค่การดูแค่สวนยังไม่สะใจแล้วพ่อจะให้พวกผมไปดูต่อในระดับที่ใหญ่กว่าสวนนี่จ้ะคืออุทยานดอกไม
1: ้
0: อุทยานดอกไม
1: ้
0: เดี๋ยวเอาพวกนี้พาไปดูบ้างหนึ่งซึ่งอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าผมได้เห็นดอกไม้ในอุทยานนี้สอบทุกรูปแบ
1: บ
0: ไปดูสอบทุกรูปแบบตั้งแต่จมน้ำตายลักษณะเป็นไงผูกคอตายโดนยิงตายไฟคลอกตายแถมเจ้าหน้าที่ยังพาจำแหละสอบให้ดูอีกนี่นะจำแหละแล้วจำแหละอีกให้ดูแบบคาตาพอถึงเวลาฉันเพลเท่านั้นแหละครับภาพเหล่านั้นมาผมต้องการเทียนพุ่งออกมาทันทีอาหารอยากออกเลยเชื่อหรือยังครับ
1: เชื่อครับ
0: เชื่อไหม
1: เช
0: ื
1: ่อ
0: ครับเขาชมอ่ะหลวงพ่อสอนเก่งพาไปดูของจริงเพราะบทเรียนนี้แต่ผมนั้นทราบซึ้งถึงความจริงของชีวิตและสรุปกับตัวเองว่าเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งล่อลวงที่ไร้สาระนอกจากการสร้างบารมี

0: ผมผ่านบทฝึกโหดหินดินระเบิดสารพัดจนสุดท้ายก็ได้รางวัลที่ปลื้มที่สุดคือได้บวชอุทิศชีวิต
1: สาธุ
0: ในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ22มิถุนายน2537ครับ
1: สา
0: ธุสาธุก่อนบวชก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิหลวงพ่อที่ภูเรือครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้า
1: สาธุ
0: หลายคนคิดว่าชีวิตหลังบวชน่าจะจบราบรื่นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะในช่วงที่ผมไปติวเพื่อสอบพอทอ9ที่วัดสามพญา
1: คร
0: ับ แล้วผมออกบิณฑบาตเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนผมอย่างแรงโอ้โหนี
1: ่
0: เป็นไงรอดไหม
1: รอดคร
0: ับ รอดเนาะจนบาดเจ็บสาหัสเข้าห้อง ICU ตอนนั้นทุกคนคิดว่าผมไม่รอดแล้วเพราะอาการโคม่าในระดับที่ผมเองก็รู้สึกเหมือนกายละเอียดหลุดออกจากร่างไปแล้วนั่นจ้าและวินาทีนั้นเองผมรีบนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลยบุญที่ผมนึกตอนนั้นสันนิษฐานที่บุญอะไร
1: บวช
0: โอ้โห
1: บวช
0: คือบุญนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลือนคือบุญปรับพื้นที่ลานธรรมเพื่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์

0: ผมตายแต่ฝืนข้าววันข้ามคืนมาหลายปีต่อเนื่องจนผิวหนังลอกผุโพงออกมาเป็นแผ่นๆผิวก็ผ่องขึ้น
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เ
0: นา
1: ะ
0: เ
1: พราะว่ามันลอกนะครับผิวก็จะผ่องข
0: ึ้
1: น
0: เอาเป็นแผ่นๆผมก็ไปวิงวอนกับตัวเองซ้ำๆว่
1: า
0: ไม่วิงวอนกับใครขอให้มาทำการเจดีย์สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อย
1: ค่อยไป
0: ได้ไหมได้ไหมน
1: ี
0: ่โอ้โหขนาดนั้นเยอะเหร
1: อ
0: แสดงไม่ธรรมดาแต่ในนั้นผมก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดกลับมาที่กายหยาบอีกครั้งเหมือนกายละเอียดมันกลับเข้าร่างได
1: ้
0: โอ้โหขนาดกายละเอียดหลุดนะครั้งนั้นแม้ผมจะรอดชีวิตลาปฏิหารแต่สมองกลับได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแสนสาหัสจนอ่านหนังสือไม่ได้เลยถ้าอ่านก็จะเจอเรื่องเครียดโอ้จะร้อนเหมือนถูกเผามีเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับเต้นดังตุ๊บๆทรมานจนอยากวางทุกอย่างแต่ผมเรียนบาลีไม่ได้เลยตลอด3ปีเต็มซึ่งถ้าทุกคนในห้องเจออย่างผมจะทำไงครับเนี่ยแม้ผมจะหมดหวังไปแล้วแต่มีคนหนึ่งที่ไม่เคยหมดหวังในตัวผมเลยแม้แต่วินาทีเดียวรู้ไหม
1: หลวงพ่อ
0: แอบอ่านนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อแต่ว่าจะพูดเหมือนเดิมว่าเอาประโยคก้าวมาฝากหลวงพ่อนะลูกฮะลูกทำได้หลวงพ่อจะว่าลูกทำได้แล้วได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นี่ไงผมแปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อถึงปักใจเชื
1: ่
0: อทั้งที่คนอื่นมองเห็นแต่ข้อจำกัดทางสมองของผมเออเนาะนั่นสิไม่เขินไม่กล้าอ่านฮะ
1: อยากรู้ครับอยากรู
0: ้นี่ท่านบอกว่าแต่ความอัจฉริยะของหลวงพ่อสิก็เห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผมแทนจริงๆผมต้องบอกกับตัวเองใหม
1: ่
0: ว่าต้องบอกคนแพ้เพราะหยุดแต่หยุดของท่านมันคนละเรื่องกับหยุดใจนะคนจะได้ที่สุดก็ต้องสู
1: ้
0: คำว่าหยุดหมายถึงอะไรจ๊ะตอนนั้นคนแพ้เพราะหยุดอ่ะ
2: หยุดคือหมายความว่าไม่เรียนต่อไม่เอาแล้วอะไรอย่าง
0: นี้ไม่เอาแล้ว
1: หยุดไม่เอาแล้ว
0: มันหยุดก็ละอย่างกันนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับผม
0: คนจะได้ที่สุดก็ต้องสู้
1: คร
0: ับดังนั้นผมจึงระเบิดขุมพลังดูสิท่านระเบิดยังไงผมรีบเอาผ้าชุบน้ำเย็นมามัดรอบหัวดับความร้อนและความปวดทรมานเพื่อให้อ่านหนังสือได
1: ้
0: พอผ้าร้อนก็เอาไปชุบน้ำเย็นเย็นจัดๆกลับมามัดใหม
1: ่
0: ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาชวนเพื่อนให้ฉายาว่าม
1: หาโอมัดหัวสู
0: ้ถูกต้องจ้
1: า
0: หมาโอมาหัวสู้การที่ผมสู้ทั้งๆที่ทรมานแบบนั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเพื่อคนที่รักคนเดียวโ
1: อ้
0: คนที่ผมรักคือหลวงพ่อครับจะไว้ใจใดกัน

0: ับ
1: เพราะเจ็บกายทนได้เจ็บใจทนเอาแต่เจ็บเพราะทำฝันพ่อไม่สำเร็จผมทนไม่ได้ครับจนในสุดปีพุทธศักราช2544ผมก็คว้าพ.ต.9ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดคนบาดเจ็บสาหัสทางสมองยังจบพ.ต.9ได้ฉันใดคนที่สมองไม่เป็นอะไรในห้องนี้ย่อมจบปท.9ได้ฉันนั้นครับ
0: สาธ
1: ุผมขอพระเจ้าข้าพเจ้าหลวงพ่อผมได้สำเร็จเพราะถ้าใจไม่ยอมแพ้ความสำเร็จก็เป็นไปได้เสมอครับ

0: มีภาพประวัติศาสตร
1: ์
0: คุณยายท่านปลื้มใจที่ลูกพระมหาและลูกสามเณรสอบได้จึงเมตตามาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อปีพ.ศ. 2540ครับ

0: จนปี2547ก็มีจดหมายจากเจ้าวาดวัดสะกำแพงใหญ่มาถึงหลวงพ่อเพื่อขอตัวผมไปรับงานเพราะท่านอายุมากถึง96ปีแล้วซึ่งก่อนไปหลวงพ่อกำชับจำยันว่าไปปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: สาธุ
0: ให้อดทนไปทำให้ดีกว่าดีที่สุดนี่จ้ะ Beyond the Wave เนอะ

ซึ่งต้องใช้คำคำเดียวที่หลวงพ่อบอกย้ำแล้วย้ำอีกให้อดทนเพราะการปักหลักวิชาธรรมกายไม่ใช่เพียงการมาสร้างวัดหรืออาคาร

0: แต่ต้องปักหลักลงไปในหัวใจของคนในท้องถิ่นด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไปเจออย่างนี้แล้วท่านทำอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเราถูกองค์ไปทำหน้าที่อย่างนี
1: ้
0: เราจะทำยังไงยังน่าก็มีแบ
1: บ
0: แผนอย่างนี
1: ้
0: นะจ๊ะจากนั้นผมก็ลุยงานทำมวลชนจนชาวบ้านยอมรับและเลิฟเรา
1: สาธุ
0: โดยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่เราไปช่วยเขาใช่ไหมจ๊ะ
2: เราไปช่วยเขาครับเมื่อเวลา

0: ของมีอุทกภัยก็ดีแล้วก็ไฟไหม้ก็ดีครับแล้วก็เข้าไปช่วยเขาครับ
1: อ๋อจ้ะลงพื้นที่จากหาและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนี่จ้ะก็เข้าไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมจ๊ะ
0: ครับผม

โรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด300กว่าคนนี่จะหัวใจท่านจ้ะนี่จะตั้งโรงพยาบาลสนามณวัดสระกำแพงใหญ่เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด19พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นครับนี่จ้ะได้นำผู้ป่วยโควิดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันผ่านทางเสียงทางสายของวัดด้วยเนี่ยโดยผ่านระบบกล้อง

0: พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชาและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างฉับพลันนี่จ้ะหัวใจท่านนี่นะช่วยผู้ประสบภัยและล่าสุดจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชานี่นี่จะไปช่วยเหลืออย่างฉับพลันเลยด้วยหลักการทำงานที่ว่าอันนี
1: ้
0: นักเรียนต้องจำไว้นะจ๊ะวัดพระธรรมกายไม่ใช่ปอเต็กตึงแต่ต้องไปถึงก่อนใครคงคือประชาบ้านเดือดร้อนต้องรีบไปช่วยเหลืออย่างจริงใจจนชาวบ้านทราบซึ้งอย่างมาก

นี่จัดพิธีตักบาตรพร้อมมอบทุนการศึกษาแด่ภิกษุสามเณรและนักเรียนณวัดราชโบประเทศกัมพูชาครับ

0: าธุจ้ะจัดโครงการบวชพระและบวชสามเณรเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากในทุกปีครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจัดโครงการเด็กดีวิสาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับท่านขยายงานไปยังกับประเทศกัมพูชาด้วยโดยเริ่มจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ไม่ถึงในประเทศกัมพูชาเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ในประเทศกัมพูชาครับ
0: อ๋อเราไปซื้อที่ตรงนั้น
1: ไปซื้อที่ตรงนั้นห่างจากหน้าห่างจากนครวัดนครธมประมาณ1โยชน์คือ16กิโลครับ
0: หนึ่งยอดเลยปัจจุบันเป็นศูนย์สังฆาทางประเทศของวัดพระธรรมกายนี่จากที่สู่ปัจจุบันเนาะจากวันแรกมาดูซื้อที่ดินตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดแห่งกัมพูชาจนถึงวันนี้สร้างเสร็จระดับหนึ่งครับนี่เนาะเดี๋ยวก็จะไปถึงระดับสองแล้วนี่จ้าเมียการวิปัสสนาวิมุตติที่จะสร้างในอนาคตครับครับขอพรหลวงพ่อการก่อสร้างสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: แล้วว่าครับผมปลื้มจนกระทั่งน้ำตาไว้ไม่อยู
1: ่ครับ
0: จากเดิมที่คิดว่าไม่ได้พบหลวงพ่อแล้วเนี่ยคงจะหายคิดถึงแต่ว่าก็จริงกลับไม่ใช่เพราะจะเห็นจริงคิดถึงโอ้โหยิ่งใกล้ยิ่งรักโอ้โหยิ่งพบยิ่งผูกพันโอ้จนน้ำตาผมไหลมาเหมือนเด็กน้อยที่ได้กลับบ้านมาสู่อ้อมอกพระพ่อ

0: เพราะทุกความทรงจำแต่วัย13ขวบได้กลับหวนคืนมาเป็นฉากๆตั้งแต่หลวงพ่อพาผมท่องบาลีแนะนำหมอและยามารักษาผมซึ่งถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีมหาโอมัดหัวสู
1: ้
0: ที่จะขอสู้ติดตามพระพ่อโอ้ยที่แล้วรับที่สุดรูปนี
1: ้
0: ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมกล
1: า
0: หลวงพ่อครับอยากบอกหลวงพ่อว่าลูกเลิฟหลวงพ่อล้นใจจริงๆ

เป็นไงบ้างจ๊ะได้ฟังชีวิตเรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบนักสร้างบารมีเนี่ยพวกเราได้ฟังแล้วว่าท่านมาเริ่มต้นจากเด็กที่อยู่บ้านนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรที่บ้านเกิดแล้วก็ได้มาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายท่านก็มีหัวใจนักสร้างบารมีทุ่มเทกายชีวิตจิตใจสร้างบารมีทุกๆบุญอย่างอัศจรรย์แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ประโยชน์สูงแต่แล้วก็เกิดอะไรเอ่ยอุบัติเหตุท่านก็มีผลต่อร่างกายต่อสมองเนี่ยท่านก็เป็นไงมีความเพียรหลวงพ่อให้กำลังใจตลอดเลยเอาให้ได้ปท.9นะแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ทำได้สำเร็จเมื่อทำได้สำเร็จแล้วท่านก็ได้มีโอกาสไปพัฒนาวัดบ้านเกิดแล้วก็ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้เป็นต้นบนต้นแบบขยายพุทธศาสนาเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยนะประเทศกัมพูชาเลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุวันนี้ก็คุณพี่ก็มาได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นตรงกับการเวลานะช่วงแสดงธรรมตามกาลนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเข้าพรรษานะจะเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเนี่ยที่คณะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันนะเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวกันนะวันเข้าพรรษานี่ก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะมีเป็นระยะเวลา3เดือนนะเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มาอธิษฐานจำอยู่ณที่ใดแห่งหนึ่งโดยที่จะไม่ไปพักค้างแรมที่ไหนมาอยู่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้มา

0: ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิร่วมกันนะวันเข้าพรรษาถ้าเกิดเราจะอธิบายง่ายๆเลยก็เป็นการอยู่ประจำตลอด3เดือนฤดูฝนพระสงฆ์ก็จะมีธรรมเนียมว่าจะไม่ไปพักแรมที่ไหนนะนี่ถือว่าได้มาอธิษฐานพรรษางั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเพลงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกันจ้า
1: วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ช่วงเวลาเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรมพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มีเวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมภารกิจใดๆที่อยู่ที่จะต้องเดินทางก็เลื่อนออกไปก่อนก็จะได้มีเวลาในการมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงเร่งมากขึ้นญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญเพราะมีพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นจำนวนมากโยมก็ได้มาสะสมบุญได้มาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิโยมบางท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าอยากจะตั้งใจทำความดีอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็จะถือโอกาสพรรษานี้ก็ถือว่าพระอธิษฐานพรรษาโยมก็อธิษฐานมีความตั้งใจจะทำความดีอะไรเช่นจะนั่งสมาธิวันละ2 ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าจะสะสมบุญสร้างมหาทานบารมี

0: มีเนี่ยเป็นประธานกฐินให้สำเร็จหนึ่งกองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของญาติโยมนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจำนวนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ๊ะลดลงเนี่ยลดลงแบบน่าเป็นห่วงเลยนะเมื่อวานก็เห็นเลขาตั้งเจ้าคณะอำเภอนั่นก็โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าปีนี้เป็นปีแรกที่วัดมีพระเก่าอย่างเดียวไม่มีพระใหม่บวชเลยนั่นก็บอกเหตุผลว่าอ๋อเป็นเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยรุ่นมีน้อยลงหรือว่าความจำเป็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยส่งผลให้มีพระมาบวชแต่ว่าท่านก็ได้5รูปพอดีนะก็ถือว่าพอดีก็เรื่องนี้มันก็ผลกระทบกันไปทั้งประเทศเลยเนี่ยแล้วเกิดว่าจำนวนวัดเนี่ยถึงแม้จะมี 3-4 หมื่นวัดเนี่ยแต่จำนวนพระเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เห็นปัญหารู้ปัญหาเลยว่าจะต้องทำยังไงนะถึงจะทำให้แต่ละวัดเนี่ยเกิดการตื่นตัวในการที่จะเมื่อพระมาบวชแล้วทำยังไงให้อยู่กันนานๆอยู่กันจะมีความสุขหรือผู้ที่ยังไม่เคยบวชได้มาบวชเลยแล้วก็มีความประทับใจนะช่วงเวลาที่ประเพณีความเชื่อของสังคมไทยแล้วก็คือว่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายเป็นไงนะบวชที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าต้องมาบวชก่อนพอบวชแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสุขสามารถที่จะมีครอบครัวหรือว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรเนี่ยแต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะลางานมา 3-4 เดือนก็ยากมากก็เต็มที่ก็ได้บวชแค่15วันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะในแต่ละอำเภอเนี่ยนะวันก่อนนี้หลวงพี่ก็ได้ไปประชุมในระดับอำเภอที่จันทบุรีเนี่ยก็มีการเช็คยอดนะว่าปีนี้แต่ละวัดมีพระใหม่เท่าไหร่วัดหนึ่งก็มีรูป2รูปบางรูปบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละวัดก็จะมีอย่างน้อย5รูป10รูปเลยนะปีนี้นี่หนักมากก็เลยถึงว่าเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนน่าจะต้องมาเริ่มตื่นตัวกันเนี่ยอันนี้ก็ขอแสดงถึงขอเป็นหนึ่งเสียงที่อยากจะมารณรงค์ว่าว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้พวกเราได้ไปทำหน้าที่นะไปเชิญชวนแต่ละวัดที่เรารู้จักนะว่าถ้าปีนี้อยากรับปฏิบัติธรรมกายก็ต้อง5รูปนะครับไปทำหน้าที่หรือในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทหลวงพ่อที่ท่านเคยให้ไว้ว่าอยากให้มีชายแมนๆมาบวชให้ได้ 1,000 ษากันนะเดี๋ยวมาทบทวนโอวาทกันจ้า
1: บวชพระรุ่นข้าวพรรษาสำคัญมากทีเดียวเลยจ้ะจะต้องรีบฟื้นฟูให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายายเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบวชตรงนี้นะจ๊ะสำคัญมากบวชสั้นๆ3วัน5วัน7วันนี่มันหมดยุคแล้วนะจ๊ะเพราะเราบวชอย่างนั้นแหละเมื่อเราลาสิกขาออกมาแล้วก็ออกไปพูดกันว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรก็ขนาดบวช1พรรษานี่ก็ยังได้พอประมาณนะจ๊ะถ้าตั้งใจฝึกตอนที่บ่เป็นตบะเป็นพระแท้ยังได้พอประมาณเลยเพราะตามพระวินัยนั้นใน5ปีนะจ๊ะพรรษานี้ยังถือว่าเป็นพระบวชใหม่ที่ระบวช3วัน5วัน7วันมันจะไปได้อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญจ้ะและยิ่งออกไปพูดอย่างนั้นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือความศรัทธาประสาทะของชาวพุทธถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆและในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ทำท่าจะฟุบแฟบในยุคของเรานี้เนี่ย

0: พราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยยุคโบราณกาลที่ผ่านมานะจ๊ะวัดร้างต้องสูญพันธุ์ด้วยมือของเราทีเดียวนะจ๊ะในโครงการบวชพระนี่มีความสำคัญมากแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่การอบรมนั้นเราอบรมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังกันทีเดียวแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นแมนๆที่เราจะไปเชิญชวนมานี่รุ่นเข้าพรรษานี้นะจ๊ะจะเป็นต้นบนต้นแบบสำหรับรุ่นต่อๆไปต้องไปคัดผู้ที่มีความพร้อมนะจ๊ะมีความพร้อมที่จะมาฝึกอบรมทีเดียวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยตามกันนะจ๊ะ
1: ถ้าแต่ละศูนย์สอนเสริมคุณธรรมทั่วประเทศเนี่ยได้ไปทำหน้าที่ไปชักชวนใช้แมนๆมาบวชแล้วก็อบรมตั้งใจอบรม 1,000 พรรษานี่เรียนนักธรรมฝึกฝนอบรมตนเองตามหลบตามความดีสากลพระแท้เมื่อบวชเมื่อจบออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ต่อเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการบวชบูชาธรรมเพื่อเดินทุรดงต่อไปนะวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศของที่ศูนย์ส่วนสังคมธรรมจังหวัดจันทบุรีนี่ก็ได้จัดกิจกรรมบวชรุ่นเข้าพรรษานะบวชเข้าพรรษาได้20รูปนะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่เองนะที่อุปสมบทบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีนาคนะ3ทั้ง3ศูนย์เลยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีทุตรงกสถานจันทบุระศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏนะ3ศูนย์ก็มารวมใจกันมาบวชนะนาคก็ทุกคนมีหัวใจที่อยากจะบวชบูชาธรรมบวชเข้าพรรษานะมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็นาก็เตรียมความพร้อมแล้วก็จีวรแล้วก็ทำพิธีตามบวชแล้วก็บวชเป็นสำเร็จนะเพิ่งวันนี้ก็ได้อธิษฐานพรรษาที่จะได้อยู่ตลอดทั้ง3เดือนเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้านี่ก็จะได้มาเป็นพระแท้เพิ่มขึ้นนะ20รูปเนี่ยก็จะได้มาเป็นต้นแบบเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมต่อไปนะซึ่งสิ่งที่ได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อมาแล้วว่าเราก็การสร้างพระเนี่ยถ้าพระท่านได้อยู่ต่อได้มาศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยและอยู่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าจำนวนพระที่ลดน้อยลงไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้พระอยู่ต่อกันมากๆแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมต้องช่วยกันช่วยกันมาบำรุงรักษาถวายข้าวปลาอาหารคอยมาให้กำลังใจพระให้ได้บวชกันนะวันนี้ก็จะให้ได้แนวทางที่จะเป็นเพื่อจะเข้าพรรษาเนี่ยเรามีเวลาพระภิกษุสงฆ์อยู่เวลา90วันนะก็อยากให้ใช้เวลา90วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งเพชรพลอยใช้เวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้บริบูรณ์ให้แจ่มแจ้งเพราะว่าสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงของทุกสิ่งนั้นพรรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระทั้งโยมได้มีเวลาที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้หยุดนิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนอย่าได้เกียจคร้านแล้วก็หมั่นฝึกฝนตนเองให้ได้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีโอวาทที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือว่าพระเนี่ยท่านก็จะอธิษฐานพรรษาใช่ไหมว่าเขตนี้จะไม่ไปอะไรตรงนี้คือพื้นที่จำพรรษาเนี่ยแต่ญาติโยมน่ะทำยังไงญาติโยมเนี่ยแล้วก็ให้อธิษฐานภายในศูนย์ในกายยาวาหนาคืบก็คือตัวของเราอ่ะให้ใจเราเป็นปริมณฑลให้เป็นสถานที่จำพรรษาภายในวงกายของเราโดยใจเราไปหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่อยู่ในหนทางสู่นิพพานถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เรามีโอกาสที่เราจะได้

เข้าถึงธรรมดีไหมจ๊ะเดี๋ยวบอกให้ญาติโยมทุกท่านเลยว่าวันนี้ยังทันนะจ๊ะว่าพรรษานี้เราจะอธิษฐานไว้ที่ไหนในวงกายของเรานะว่าใจเราจะไม่เอาใจไปอยู่ที่ใครเราจะวางใจไว้กับตัวของเราวางไว้ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เองง่ายๆนี่พระจำพรรษาเราก็จำพรรษาในวงกายของเรานะก็ไปนั่งค้นมาว่าเอ๊ะมีเรื่องราวในพระสูตรไหนไหมที่พี่เป็นส่งเสริมที่จะสามารถเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าเราเนี่ยเราก็ต้องทำตามหลักวิชาใช่ไหมว่ามีหลักยังไงบ้างที่เราจะได้แบบในช่วงพรรษาเนี้ยที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดไว้อะไรบ้างก็ไปเจอพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเสนาสนะสูตรเคยได้ยินกันไหมจ๊ะเสนาสนะสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของที่จะคุณสมบัติของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่ถ้าปฏิบัติตาม5อย่างนี้นะก็จะสามารถที่จะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกว้างๆนะก็1มีศรัทธา2เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวด4ก็คือเป็นผู้ที่มีความปาลบความเพียร5ก็คือมีปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระนะแต่ของญาติโยมทำได้ไหมทำได้ไหมได้นะเราสามารถปรับให้เข้ากับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านได้นะเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆศึกษาไปตามลำดับนะก็จะไม่พูดยากๆพูดให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างแรกนะเราต้องมีศรัทธาก่อนเนี่ยที่เราจะมารู้ธรรมได้เนี่ยเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้ได้จริงนี่มีความศรัทธาก่อนถ้าเกิดว่าเราจะนั่งธรรมะให้เข้าถึงธรรมเนี่ยเอ้ยเรายังไม่เชื่อมั่นเลยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่มีตรัสรู้ไม่มีอย่างนี้เราก็ป่วยการเปล่าเรามีศรัทธาแต่เรามาไม่ทันสมัยยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราก็ได้มาทันยุคหลวงปู่ใช่ไหมได้ฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิดังนั้นการที่เราต้องมีศรัทธาก่อนเราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าการที่เข้าถึงธรรมนั้นทุกคนมีโอกาสทำได้จริงโดยเฉพาะเราจะต้องทำยังไงให้เราไปอยู่ในวงบุญเราก็ต้องอยู่ในวงบุญของผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกันอย่างเช่นอย่างที่ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านกับการที่เราไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับที่จัดเป็นกิจกรรมคอร์ส7วันปฏิภาณหมู่เป็นคณะระยะสั้น7วัน3วันเนี่ยอันไหนดีกว่าจ๊ะระยะสั้นน่ะดีกว่า7วันเพราะว่าเราก็จะได้อยู่กับในแวดล้อมวงบุญพระอาจารย์เอ่ยพระอาจารย์ท่านก็มาลงเล่าธรรมะนี่นะโยมนะดวงธรรมเป็นอย่างนี้นะวิธีการทำอย่างนี้นะหรือไม่ก็พระพี่เลี้ยงก็มาพูดนี่ต้องพยายามรักษาใจให้ดีนะอย่าใจไปคิดเรื่องทางที่บ้านมากนะปล่อยใจนี่มาทุกคนก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่เป็นไงทำให้เราเป็นไงอินมะอินโอ้โหนี่วันนี้เราต้องรอบนี้เราต้องนั่งให้ได้ให้เข้าถึงทำให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถชีวิตจริงเราไม่สามารถที่จะอยู่ไปปฏิบัติธรรมยาวๆได้เราก็มาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นไงเรามีสื่อใช่ไหมสื่อในการที่เราจะได้ YouTube เนี่ยเปิดหลวงพ่อเปิดนำนั่งโดยเฉพาะในช่วงรายการฝันในฝันวิทยานี่ได้มาฟังหลวงพ่อทุกวันได้มาฟังพระอาจารย์มาเล่าเนี่ยเรามาเป็นอย่างนี้เราเป็นไงทำให้เราเนี่ยใจเรามีศรัทธาใจเรามีความปิติในบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยหลวงปู่จำได้ไหม

มีความมั่นใจแล้วก็รักษาศรัทธาของเราเนี่ยให้มั่นคงมีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราโยมเคยได้ยินว่าครั้งหนึ่งที่พระโมคคัลลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปรับกิจนิมนต์คนพิเศษท่านหนึ่งแล้วจำเป็นที่ต้องเลื่อนที่รับกับมหาคหบดีท่านหนึ่งก่อนว่ามีภารกิจจำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าขอเลื่อนไปอีก7 วันเศรษฐีท่านก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้มีศรัทธาอยากจะทำบุญเนี่ยท่านจะท่านมัคคุเทศจะสามารถประกันอะไรว่าวันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ทำบุญกับพระสารีบุตรเจ้าได้ไหมหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเราจะประกันให้อย่างแรกก็คือหนึ่งท่านจะมีอายุชีวิตอยู่ถึงวัน7 วันข้างหน้าแน่นอน 2. ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครมาปล้นหรือทำลายท่านได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถประกันได้ก็คือศรัทธาศรัทธาเพราะศรัทธาเราเป็นไงขึ้นลงๆเราต้องมีสิ่งนี้พระโมคคัลลานะไม่สามารถทำการค้ำประกันได้เลยว่าพอ7 วันข้างหน้าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยคณบดีเนี่ยจะมีศรัทธาอยู่หรือเปล่านั้นเรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้ดีถ้าเรารักษาไม่ดีเราศรัทธาเราเป็นศรัทธาหัวเต่าไปได้นะเรื่องต่อไปก็คือภิกษุเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยเป็นโรคเบาบางย่อยอาหารดีไม่ร้อนลุ่มไม่ป่วยบ่อยอันนี้ก็จะพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแก่แล้วก็เจ็บเรามีการเจ็บเป็นธรรมดานะเจ็บในที่นี้เนี่ยการเจ็บมันก็การป่วยอาพาธของเราก็จะมีโรคที่เราจะต้องป่วยก็คือไม่สบายนอนต้องกินยาต้องไปหาหมอโรคแบบนี้มันก็ปีนึงแล้วก็เกิดขึ้นได้ตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมแต่สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมเลยก็คือนี่คือโรคประจำกายของเราโรคประจำกายที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกเอาไว้ไงเราจะมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายปวดอึปวดฉี่ใช่ไหมปวดอึปวดฉี่เนี่ยหนาวก็คือเราคือเราอากาศเราก็หนาวเนี่ยอากาศมันเย็นเราก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรมาอบอุ่นร้อนแล้วก็ต้องหาอะไรมาพัดลมให้เย็นหิวหิวก็คือเรารู้สึกลำบากลำบากก็คือมีความหิวว่าเป็นความร่างกายที่ต้องการอาหารใช่ไหมเรามันจะป่วย6 อย่างอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราสามารถที่จะบริหารเวลาของเราได้ว่าช่วงเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องเป็นไงไม่หิวดื่มน้ำให้เพียงพอถ้าเราดื่มน้ำมากไปเราก็ปวดฉี่ทำให้เรานั่งไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยเราลองคิดดูแล้วกันนะว่าสมัยคุณยายเนี่ยท่านนั่งสมาธิทีรอบหนึ่งก็6 ชั่วโมงเนี่ยท่านแสดงว่าท่านต้องบริหาร6 อย่างเนี้ยได้อย่างเป็นอย่างดีใช่ไหมนั่งไม่ปวดฉี่แล้วนั่งยาวเลยท่านก็คงควบคุมอาหารไม่ให้อิ่มเกินไปหรือหิวเกินไปเนี่ยดังนั้นที่วัดพระธรรมกายเราเนี่ยที่คุณยายท่านก็จะบอกให้โอวาทว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านเนี่ยถ้ามาวัดแล้วต้องอิ่มถ้าเกิดว่ามาแล้วหิวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้นั่งสมาธิได้ยาวนะอันนี้คือเราต้องเป็นไงดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากพวกเราไว้นะว่าการที่เราจะทำให้เราสามารถได้นั่งสมาธิได้ดีเนี่ยการบริหารขันร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราบริหารได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลในการปฏิบัติธรรมของเราได้นะดังนั้นเรื่องต่อไปเลยนะจ๊ะอันที่3ก็คือเราต้องเป็นผู้ไม่โอ้อวดหรือไม่มีมารยาไม่เป็นผู้ที่โอ้อวดหรือเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาก็คือเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพูดน้อยกินน้อยอะไรเอ่ยนั่งมากบางสำนักเนี่ย
เขา

ึงบอกว่าให้ปิดวาจาเลยนะไม่พูดเลยนะให้มีความสงบเนี่ยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมมากนะเพราะว่าถ้าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราพูดเยอะๆพูดอะไรเนี่ยใจมันไม่นิ่งใจมันฟุ้งยิ่งเราพูดโกหกเนี่ยเราไปจำเรื่องเราแล้วก็โกหกอะไรเงี้ยนั้นให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นผู้โอ้อวดแล้วก็มีความจริงใจมีความจริงใจมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ที่ที่เราทำอยู่ปาลบความเพียรข้อที่4นะข้อที่4นะขอลบความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงธรรมได้เนี่ยเราจะต้องมีชั่วโมงนั่งที่เพียงพอเป็นชั่วโมงที่สามารถจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในเราขนาดเราคงไม่เป็นผู้ที่มีบุญในการก่อนนะที่ว่านั่งแป๊บเดียวแล้วเข้าถึงธรรมเลยไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องสะสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งเราจะต้องมีความตั้งใจเลยนะเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยนะเราต้องเป็นการจัดสรรเวลาเลยนะว่าวันนี้เราต้องมาวางแผนตารางชีวิตของเรานะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอ๋อวันนี้เรามีงานทั้งวันเลยเราต้องหาเวลานั่งตอนไหนตอนเช้ากับตอนค่ำเพราะว่าตอนช่วงกลางวันช่วงเย็นเราไม่ว่างใช่ไหมเราต้องว่างตื่นตอนเช้าเราต้องตื่นเช้าขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ตอนค่ำแล้วเรามีเวลานั่งกี่ชั่วโมงเราก็ต้องมาวางแผนเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการที่เราจะมานั่งหยุดนั่งนิ่งได้เราสามารถทำอย่างอื่นพร้อมกันได้นะเช่นเราสามารถทำทานเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้หรือว่าทำอะไรอื่นได้แต่นั่งสมาธิเนี่ยมันต้องทำได้แค่อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธินะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหยุดนิ่งให้ดีแล้วก็จัดสรรเวลาในชีวิตให้เราเพียงพอเวลาในโลกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักสร้างบารมีเราต้องใช้เวลาทุกๆวินาทีเนี่ยเพื่อการสร้างความดีเพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เวลาที่ดีเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปทำอะไรสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นจึงฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของการสร้างบารมีโดยใช้เวลาอย่างให้คุ้มค่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเราสามารถที่จะมานั่งทบทวนมาสำรวจตัวเราเองนะว่าตั้งแต่เราเข้าวัดมาเนี่ยเราได้ฝึกฝนตัวเองด้านอะไรได้บ้างหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้ความโลภเราลดลงไหมความโกรธเราลดลงไหมความหลงเราลดลงไหมเรามาสำรวจตัวเราเองถ้าเรามาสำรวจแล้วว่าโอ้โหเรานั่งแล้วเราดีขึ้นนะเราตั้งใจตัวเองขึ้นนะเราสามารถที่จะรักษาศีลได้มากขึ้นนะนี่ถือว่าเราได้มาทบทวนตัวเองว่าเราได้มาเข้าวัดแล้วแล้วเราได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้พิจารณาอะไรเลยทุกอย่างไหลไปตามสังคมมีท่านหนึ่งก็เปรียบว่าดำเนินชีวิตแบบผักตบชวานึกออกไหมผักตบชวานี่นะมันก็ไหลไปตามน้ำไหลไปไหนก็ไหลตอนนี้สังคมเห่อเรื่องอะไรเห่อเรื่องนั่นก็ไปเรื่องนั่นเห่อเรื่องนี้ไปเรื่องนี้แต่ไม่เคยได้มาสำรวจตัวเราเองนะว่าเราเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยไปเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเคยยกน้องหม่อนสำรวจนะว่าดูตัวเราเองดูโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี้ยในสังคมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยเราก็จะไหลไปตามสังคมเนี่ยสิ่งที่น่ารักมาเขาบอกว่า

0: สิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความไม่น่ารักแต่มาในความน่ารักทำให้เราหลงผิดไปได้เราก็จะมองสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือสาระของชีวิตอะไรที่เราทำเราให้เกิดประโยชน์ดังนั้นจึงอยากจะฝากให้เรารู้ว่าหมั่นทบทวนตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเรานั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเป้าหมายของเรายังชัดเจนไหมในการสร้างบารมีปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มนะอันนี้เป็นคำของครูไม่ใหญ่ที่ท่านฝากไว้นะปัญหาแก้ด้วยปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากเมื่อใจเราหยุดนิ่งอันนี้ฝากพวกเราไว้เลยนะว่าทุกในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะเกิดปัญหาได้หมดเราไม่ต้องมีอะไรกุ้มโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากน้อมนำหลวงโอวาทหลวงพ่อเนี่ยมาให้เราได้ทบทวนอีกครั้งนึงนะ
1: อย่าไปกังวลเรื่องกระแสเศรษฐกิจอะไรกันต่างๆมากเกินไปนะลูกนะอย่ากังวลให้อยู่ในบุญทำบุญนึกถึงบุญทบทวนบุญที่เราทำผ่านมาแล้วเนี่ยแต่อธิษฐานจิตเดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดีนี่นะจ๊ะจนก็จะรวยป่วยก็จะหายนายก็จะรักร้ายก็จะกลายเป็นดีไปได้สมมติว่าในช่วงของมรสุมเนี่ยมันผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เหนือขึ้นมามันผ่านก็ผ่านไปมันแค่ผ่านอ่ะมันก็กระทบบ้างแต่ไม่กระเทือนนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในบุญแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น
0: เราต้องอยู่ในบุญมองเป้าหมายเป็นหลักเลยอุปสรรคเราไม่มีนะทุกภารกิจของเราที่เราทำเนี่ยเรามานั่งดูเลยว่าเป้าหมายคืออะไรเราก็จะไม่เสียเวลากับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเลยเราไม่มองแต่ปัญหาเรามองว่าเราทำยังไงที่เราจะสำเร็จเรามานั่งคิดเลยว่าพรรษานี้นะเราจะเข้าถึงทำให้ได้นะเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะเดี๋ยวพระอาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่พระอาจารย์บอกเสนาสนะสูตรมี5อย่างเรามาทบทวนนักเรียนนะ1อะไรเอ่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธานะมีศรัทธานะเราต้องมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่อยู่ในวงบุญอยู่ในกระแสของผู้ปฏิบัติธรรมนะฟังเรื่องราวดีๆจากครูบาอาจารย์หรือไม่ก็มีเหล่ากัลยาณมิตรที่นั่งสมาธิให้เป็นกำลังใจด้วยกันให้เรามีกระแสในเรื่องของการนั่งสมาธิร่วมกัน2ก็คืออะไรจ๊ะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยการนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยเราต้องบริหารขันให้ดีด้วยนะเป็นผู้บริหารขันให้ดีสุขภาพการรับประทานอาหารให้เพียงพอไม่อิ่มหรือจุกเกินไปแล้วก็ดูแลเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะ3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดมารยานี่เราเป็นไงเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วให้เรามีความพอเพียงให้เราพูดเท่าที่จำเป็นพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีสาระ4อะไรจ๊ะ4อะไรนะจ๊ะปรารภความเพียรหัวใจสำคัญเลยนึกถึงใครถ้าเกิดเราเริ่มประลบความเพียรเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมวันที่ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านนั่งอย่างเต็มที่เลยมดจะมากัดอะไรแล้วแต่ท่านก็ไม่สนใจละประลบความเพียรให้เราได้เข้าถึงธรรมสุดท้ายเนี่ยต้องมีปัญญาหมั่นทบทวนว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองเป็นยังไงบ้างให้เราพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็มีความเป้าหมายต่อไปว่าที่อะไรก็ที่เราตั้งใจไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องได้ต้องดีให้ดีที่สุดยิ่งกว่าดีที่สุดนี่เป็นหลักที่เราอยู่ในใจไว้เลยนะที่เกิดว่าเราตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้เลยนะอย่าไปคอยความพร้อมแล้วค่อยทำความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตนี้ใช่ไหมให้เราทำไปนี่แหละ

พร้อมกันพอไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเรียนปรับศูนย์ได้นะนี่ก็สุดท้ายแล้วจ้ะใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จให้ใจอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะทำอะไรสำเร็จได้อย่างสบายสบายนะวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางหนทางที่เราพอจะได้อะไรบ้างนะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็หวังว่าอยากให้เราได้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้หลวงพี่ขออาราธนาบุญบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปุถุนียาจารย์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญที่เป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายติดตามหมู่คณะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกาย

0: กายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละ

ราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมเงินพันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายใน
ที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราดีแล้วเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่
ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่

ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง
ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมล

ินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่

อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นยังครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใด

0: ้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล
0: ้
1: ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: หาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: อามิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปนิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งมีท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเป็นการร่วมแรงร่วมใจด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่ทุกท่านเบิกบานในบุญโดยมีคณะประธานรองดังนี้คณะที่1กัลยาณมิตรนิรดาเตชะวิเศษวงศ์คณะที่2กัลยาณมิตรพาณีมีธนาถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรกมลรัตใต้ธงชัยและกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตคณะที่4กัลยาณมิตรวิวิธจันทนาคณะที่5กัลยาณมิตรปราณีสังวงศ์กัลยาณมิตรเจริญศรีธรรมานุกรศรีและคณะที่6กัลยาณมิตรวรวรรณนันทโกสิทธิ์และกัลยาณมิตรจินดาจึงรักเสรีชัยผู้แทนกัลยาณมิตรนายแพทย์ชัยสิทธิ์สุวัชรินทร์ในส่วนของท่านประธานบุญพิธีผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามของท่านประธานผ้าป่าด้วยจิตอันเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาโดยภายในงานบุญพิธีพระครูปลัดปิฎกวัดประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันเลขานุการรองเจ้าคณะภาค2เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริ

0: มงคลซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอาทิจัดบวชพระเข้าพรรษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดโครงการปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดอบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนและอีกหลายโครงการจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายเครื่องครัวเป็นภาษาบาลีและไทยพร้อมทั้งพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะประธานรองผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรรวมถึงปัจจัยบุญผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวมหาทานแด่ท่านประธานสงฆ์โดยมีคณะประธานรองจำนวน6คณะซึ่งหลายท่านในที่นี้ได้ร่วมบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกรวมถึงทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมสนับสนุนในการทำกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาของศูนย์จากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะประธานรองจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอธิษฐานจิตและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้มาร่วมเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งการก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นไปตามเศรษฐกิจปัจจุบันทางศูนย์ไม่ได้เน้นการก่อสร้างแต่อย่างใดการก่อสร้างว่ายากแล้วการดูแลซ่อมแซมก็ยิ่งยากกว่าเมื่อถึงเวลาซ่อมก็ต้องใช้งบค่อนข้างเยอะทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายของศูนย์ปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในปีที่แล้วซึ่งนำไปใช้ในส่วนใดบ้างเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญได้รับทราบและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการจัดบวชพระช่วงเข้าพรรษาของศูนย์ทุกๆปีเมื่อบวชแล้วก็ได้ส่งพระท่านไปอยู่จำพรรษาที่วัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปให้ครบ5รูปจะได้มีโอกาสรับอานิสงส์รับกฐินหลังออกพรรษาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองโรงครัวมหาทานซึ่งเป็นอาคารที่จะใช้สำหรับการประกอบภัตตาหารเพื่อถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรในทุกๆวันซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติใจกันทั่วหน้าค่ะ
1: วันนี้เป็นผ้าป่าที่สร้างโรงครัวต่อจากกฐินของปีที่แล้วนะคะมองเห็นความสำคัญมากมากมากกว่าเดิมที่เป็นนะคะจากการที่ร่วมบุญทุกๆครั้งแต่วันนี้ได้มาเป็นรองประธานเรามีความรู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าโรงครัวที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่วันนี้แล้วจบมันยังคงต้องร่วมบุญกันต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะว่าโรงครัวถ้าเราหยุดมันก็คือแค่ตรงนั้นแต่ถ้าได้ต่อเนื่องกันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ในรูปแบบของครัวมหาทานค่ะกองทัพเดินด้วยท้องเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยโรงครัวก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในทุกๆวันที่จะหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาเลี้ยงพระมาเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้เพราะนั้นเนี่ยโรงครัวต้องมีค่ะแล้วก็ต้องเติมเต็มได้สมบูรณ์ด้วยค่ะ
2: เป็นผู้นำบุญอากิมชวนอากิมมาสร้างโรงครัวตอนแรกครั้งแรกที่ชวนอากิมมาที่นี่เมื่อปี464นะคะอากิมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างหอฉันนะคะแล้วต่อนั้นมาอากิมก็มาเป็นต่อตลอดต่อเนื่องวันนี้ก็ปลื้มใจนะคะเป็นที่วันครบรอบ12ปีของศูนย์บางปะหันแต่ทอดผ้าป่าซึ่งไม่ได้จัดบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดเลยดีกว่าทั้งปีอากิมเราก็ยินดีที่จะเป็นประธานผ้าป่าค่ะปลื้มจริงๆค่ะเมื่อกี้เห็นภาพอากิมน้ำตาไหลเลยนะคะโรงครัวของเราเนี่ยสำเร็จได้ ถ้าอากิ่มไม่

0: ิดใจเป็นเจ้าภาพในการที่จะมาสร้างวันนี้เราก็จะไม่มีครัวที่สวยงามแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะเพราะว่าการที่เราได้มาทำหน้าที่มาทำอาหารเลี้ยงพระที่นี่ก็ปลื้มจากเมื่อก่อนเราเคยเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเราก็ได้กำไรแล้วก็เอาเงินมาทำบุญเราก็รู้สึกว่าดีแล้วเดือนหนึ่งเราได้ถวายหลวงพ่อได้การได้การสร้างบุญสร้างบารมีแต่พอเราได้มาเอาตัวเองเข้ามาสร้างบารมีก็คือมาประกอบอาหารที่นี่หยุดการผลิตข้างนอกแล้วมาเลี้ยงพระที่นี่มันมีความปลื้มมากค่ะซึ่งเราไม่ได้กินเงินเดือนหรืออะไรแต่เรามาทำด้วยบุญมาทำด้วยใจ
1: ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน54คนจาก40โรงเรียนโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรของโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำแนวทางการนำสื่อไปบูรณาการต่อยอดในโรงเรียนพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สมุดบันทึกความดี3 to 1เพื่อนำไปฝึกกิจวัตรความดีให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุพิชยาจิตลักษมีการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลคุณภาพโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2568เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ในสถานศึกษาส่วนในช่วงท้ายของงานมีพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระนภัสสกรขันติกโรรองประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบโล่รางวัลประเภทโรงเรียนต้นแบบศีลธรรมดีเด่นรางวัลชมเชยระดับชาติประจำปีการศึกษา2568ให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้เมตตาแสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจและพร้อมที่จะนำโครงการกลับไปประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของตนเองโดยจังหวัดนครราชสีมาได้มอบสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้แก่สมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 6,000 เล่มค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติภายใต้ชื่อมายปายรุ่นที่36ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก8ประเทศได้แก่เมียนมาลิทัวเนียสหรัฐอเมริกาเอกวาดอร์ไทยออสเตรเลียโคลอมเบียและสหราชอาณาจักรแต่ละคนเดินทางมาพร้อมเรื่องราวและความตั้งใจที่แตกต่างกันบางคนกำลังต้องการเยียวยาตัวเองจากความเหนื่อยล้าในชีวิตบางคนกำลังแสวงหาความหมายและความสมดุลให้กับตนเองซึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจคือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาเลือกมอบการปฏิบัติธรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตนเองพร้อมชวนสามีให้หยุดพักจากชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานมาอย่างยาวนานหลังจบคลอสเขากล่าวว่าการได้หยุดนิ่งทำให้มองเห็นว่าชีวิตไม่ควรมีเพียงความสำเร็จจากการทำงานแต่ควรมีการดูแลใจและฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในระยะยาวอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนพลังของการปฏิบัติธรรมคือคุณออสเต้นักวิจัยด้านจิตวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ผู้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่3หลังจากครั้งแรกที่สมาธิช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าจากภาวะหมดไฟในชีวิตแต่การกลับมาครั้งที่2เธอพบว่ายิ่งอยากเข้าถึงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากเท่าไรก็ยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นจนลืมความสุขอันเรียบง่ายของสมาธิ เมื่อกลับมาเป็นครั้งที่3เธอจึงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดขอเพียงได้นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอย่างสบายผลที่เกิดขึ้นกับลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยแสวงหาเธอค้นพบว่าความลึกซึ้งของสมาธิไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่เกิดจากการวางใจอย่างอ่อนโยนจนสมาธิกลายเป็นเหมือนบ้านที่เธอสามารถกลับไปพักใจได้ทุกเมื่อซึ่งเธอกล่าวว่าสมาธิช่วยให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตลดความกดดันเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์และทำให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขความมั่นคงทุกช่วงเวลามากขึ้นนอกจากนี้คุณออสเต้ยังประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ทีมงานและบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของศูนย์ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสทั้งปัญญาความรักและความอบอุ่นราวกับได้กลับมาพบบ้านของใจค่ะสำหรับโครงการไมล์ปลายจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของจิตใจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้จบลงเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแต่คือจุดเริ่มต้นของการนำความสงบกลับไปฝึกฝนต่อในชีวิตประจำวันของตนเองซึ่งสอดคล้องกับปฏิทานของศูนย์ที่ต้องการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีตักบาตรพร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม5รูปได้นำสาธุชนประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ100คนที่มาร่วมงานด้วยความศรัทธาโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นเวลา10นาทีเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและอากาศที่เย็นสบายของนครซิดนีย์สร้างความเบิกบานและความสงบภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์มาเงาและกัลยาณมิตรเกษนิตสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชลนาถนินพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสและรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ห่างไกลจากผืนแผ่นดินไทยต่อมาคณะอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนได้เมตตากล่าวให้โอวาทและ

ืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสันติสุขภายในสุดใจชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดสอนคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุขภาวะทางจิตใจและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตทำ

ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน10ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Merit and Demeritบุญและบาปพลังงานแห่งความสำเร็จและสนิมแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นสัปดาห์ที่10ของโครงการโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการพลิกมุมมองใหม่ว่าบุญและบาปไม่ใช่คะแนนบนกระดานของจักรวาลที่เราตัดสินหลังความตายแต่คือพลังงานจริงที่ทำงานในจิตใจของเราตอนนี้วันนี้ส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและความสัมพันธ์ของเราในทุกวันบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากทุกความคิดดีพูดดีและการกระทำดีเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงจากผลลัพธ์ที่ปรากฏใจที่เต็มด้วยบุญจะสว่างแจ่มใสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนแม่เหล็กบาปคือสนิมจิตใจที่เกิดจากการกระทำด้วยโลภะโทสะหรือโมหะมันกัดกร่อนศักยภาพของเราอย่างช้าๆเงียบๆทำให้ใจหนักและหงุดหงิดง่ายและผลักดันผู้คนและโอกาสดีๆออกไปจากชีวิตโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว

ก็ยิ่งได้รับมากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญฉันรักคำสอนในวันนี้มากและจะทำบุญตลอดไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งในต่างแดนค่ะโดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่างตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดย

มีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกะสาดกโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนนวงศ์และกัลยาณมิตรคำเสาธรรมวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายหลอดไฟโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำกัลยาณมิตรโงซีลเกตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายเทียนพรรษาหลอดไฟและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระซีดีขันติสุโภได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมท่านยังได้แสดงธรรมโดยท่านได้น้อมนำหลักธรรมมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งงานบุญนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาสหัสชัยพละปัญโยซึ่งท่านได้เมตตานำธรรมะอันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยะโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวัน

มาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสุขได้ด้วยตัวเองและเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องการนี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายคือแก่นของชีวิตเป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเราที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้หากฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงได้เมื่อนั้นไม่จำกัดด้วยการเวลาถ้าเราเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตจะมีความมั่นคงและปลอดภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าเปรชินนะมิทังรูปังโรคานิทังปพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตังรูปกายนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเน่าเปื่อยผุพังลงทุกขณะร่างกายของเรานี้เป็นของเน่าเหม็นจักต้องแตกทำลายไปเพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากต้องมีบุญบารมีมากพอจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พระบรมศาสดาก็ทรงสอนไม่ให้มายึดติดกับร่างกายนี้มากเกินไปถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบุญบารมีเพื่อไปสู่พระนิพพานก็ตามเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดผู้ที่ยังหลงยึดติดกับร่างกายนี้ซึ่งเป็นของภายนอกก็ไม่สามารถหยุดใจเข้าไปสู่กายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เที่ยงแท้เป็นอมตะอยู่ภายในได้เหมือนผู้ที่ยังอยู่บนเรือมีความพอใจในการล่องเรือไปบนท้องทะเลทุกข์ไม่ยอมลงจากเรือเพื่อขึ้นฝั่งก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่งชื่อสิริมาได้เคยประทุษร้ายต่อนางอุตราซึ่งเป็นลูกสาวของท่านปุณณเศรษฐีเมื่อสำนึกผิดแล้วได้ขอโทษนางอุตราพร้อมกับทูลขอขมาโทษพระบรมศาสดาด้วยในวันนั้นหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดคำไม่จริงด้วยคำจริงนางก็สามารถทำใจหยุดนิ่งปล่อยใจไปตามพระกระแสเสียงจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อถวายมหาทานจากนั้นนางก็ตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์8รูปทุกวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภิกษุ8รูปได้สับเปลี่ยนกันไปบิณฑบาตที่บ้านนางเป็นประจำนางได้ตั้งใจถวายทานที่ประณีตโดยไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจ
ตั้งใจทำบุญด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยภิกษุสงฆ์ที่มาฉันที่บ้านของนางแล้วบางรูปที่ยังไม่หมดกิเลสพอกลับไปถึงวัดก็ได้เล่าให้เพื่อนสหธรรมิกฟังว่านางสิริมาทำอาหารถวายประณีตมากภัตตาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับก็เพียงพอสำหรับภิกษุถึง 3-4 รูปแต่การได้เห็นนางนั้นดีเสียยิ่งกว่าทายาธรรมของนางซะอีกเพราะนางเป็นหญิงที่สวยงามมากภิกษุรูปหนึ่งเมื่อได้ฟังถ้อยคำพรรณนาคุณของนางก็เกิดความเสน่หาขึ้นมาจับใจปรารถนาจะได้เห็นนางสิริมาในวันรุ่งขึ้นท่านเป็นหนึ่งใน8รูปที่ได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของนางในวันนั้นนางสิริมาได้ล้มป่วยไม่สบายจึงถอดอาภรณ์เครื่องประดับแล้วลงนอนบนเตียงคนป่วยขณะนั้นก็รับใช้เห็นภิกษุมาถึงเรือนแล้วจึงบอกให้นางทราบแต่นางไม่สามารถจะถวายอาหารด้วยมือของตนเองได้จึงบอกคนรับใช้ให้ช่วยพยุงลุกขึ้นเพื่อจะได้กราบนมัสการพระภิกษุหลังจากที่ได้ถวายทานแล้วนางไหว้พระภิกษุด้วยอาการสั่นเทิมเพราะพิษไข้ภิกษุรูปนั้นไม่สำรวมระวังจิตมองดูนางแล้วก็คิดว่าความสวยงามของนางสิริมาแม้ยามป่วยไข้ยังสวยงามถึงเพียงนี้แล้วในเวลาที่ไม่ป่วยรูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยอาภรณ์จะสวยงามสักเพียงไหนในขณะนั้นเองกิเลสที่ท่านสั่งสมไว้ตั้งหลายโกรธปีได้กำเริบขึ้นภิกษุรูปนั้นไม่สามารถข่มความรักในนางได้จึงเดินกลับวัดด้วยอาการเหม่อลอยนึกถึงแต่หน้านางสิริมาเมื่อกลับมาถึงกุฏิแล้วก็ไม่ยอมฉันได้ปิดบาตรเอาไว้นอนคิดถึงแต่นาง

สิริมาเพื่อนภิกษุรู้เรื่องเข้าจึงบอกให้รู้ถึงโทษของกามและให้คลายจากความกำหนัดยินดีแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วในเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ได้เสียชีวิตลงเพราะบรมศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นจึงส่งข่าวไปบอกพระราชาว่าอย่าเพิ่งให้เผาศพนางสิริมาให้เอาศพนั้นไปไว้ในป่าช้าผีดิบแล้วให้ดูแลให้ดีอย่าให้กาและสุนัขกินเป็นอาหารพระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งนำศพของนางไปไว้ในป่าช้าจนเวลาผ่านไปถึงวันที่4ศพของนางสิริมาพองขึ้นอืดมีหนอนตายออกจากทวารทั้ง9ทั่วร่างกายมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พระภิกษุไปร่วมดูนางสิริมาด้วยภิกษุหนุ่มรูปนั้นซึ่งอดอาหารนอนสมอยู่ถึง4วัน

อย่างข้าเจ้าพระเฉงรีบสอบถามเพื่อนสหธรรมิกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รีบเดินทางไปกับหมู่ภิกษุพระบรมศาสดาทรงรับสั่งกับพระราชาว่าให้ราชบุตรตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าถ้าใครให้เงิน 1,000 กหาปณะจะได้นางสิริมาไปครอบครองพระราชาได้ทรงทำตามพุทธประสงค์แต่ก็ไม่มีใครยอมจ่ายเงิน 1,000 เพื่อแลกกับนางสิริมาพระบรมศาสดาจึงให้พระราชาลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองประกาศลดราคาจาก 1,000 เป็น500จาก500เป็น250เป็น200 100 50 25 10กหาปณะจนเหลือเพียงบาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครยอมจ่ายเพื่อแลกเอานางสิริมาไปสุดท้ายไม่จะให้แบบเปล่าก็ไม่มีใครเอาพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูหญิงสาวซึ่งเป็นที่รักของมหาชนเมื่อก่อนผู้คนให้เงินมากถึงพันกหาปณะและได้อภิรมย์กับนางหนึ่งวันบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับนางสิริมาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ไม่มีรูปที่เห็นอยู่นี้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนอันวิบากกรรมปรุงแต่งให้วิจิตรเต็มไปด้วยแผลมีกระดูก300ท่อนและเอ็นยึดเหนี่ยวเอาไว้ที่มหาชนต่างหลงไหลกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์ 84,000 ก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยภิกษุรูปนั้นสามารถปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองท่านสาธุชนทั้งหลายอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่เที่ยงแท้ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้ใครไปหลงยึดติดก็จะมีแต่นำความทุกข์เข้าใส่ตัวเองเหมือนลิงติดตังที่ไปจับยางเหนียวที่นายพรานล่อเอาไว้เมื่อมือข้างหนึ่งติดแล้วหวังจะเอามือข้างที่สองช่วยแกออกกลับติดแน่นหนักเข้าไปอีกสุดท้ายทั้งหัวทั้งตัวก็ติดยางเหนียวเคลื่อนไหวไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของนายพรานไปการยังไม่ให้ไปยึดติดในรูปกายภายนอกนี้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่งามของกายนี้โดยเทียบกับพระธรรมกายภายในที่เป็นกายมาตรฐานมีความงามไม่มีทิฏฐิจะเป็นกายธรรมได้ต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งแล้วเปรียบเทียบกายธรรมกับกายภายนอกจึงจะรู้ว่ากายภายนอกนี้เป็นกายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมไม่น่าดูน่าชมเลยเราอาศัยกายนี้ก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนหมั่นสั่งสมบุญบารมีฝึกใจให้หยุดนิ่งกันให้ดีอย่ามัวประมาทในชีวิตอย่าหลงไหลเพลิดเพลินในเบญจกามคุณให้รีบเร่งทำความเพียรในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่เราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันอย่างง่ายดายทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่วฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญให้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกผู้ชี้แนะหนทางสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกสบายได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: นารทะชาดกชาดกว่าด้วยพระมหานารทะกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในสวนตาลหนุ่มทรงปรารภถึงการทรงทรมานท่านอุรุเวลกัสสปะแล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งอดีตการกษัตริย์ผู้ครองเมืองมิถิลานครมีพระนามว่าอังคติราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งนามว่ารุจาและทรงมีเสนาอำมาตย์3คนคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตับอำมาตย์คอยถวายคำปรึกษาแก่พระราชาอยู่เสมอครั้นถึงวันเพ็ญเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างไสวพระเจ้าอังคติราชประทับอยู่ที่ท้องพระโรงทรงตรัสถามอำมาตย์ทั้ง3ว่าควรทำอะไรในคืนเดือนงายนี้
1: ท่านอำมาตย์คืนนี้ฤกษ์ดีเป็นคืนเดือนหงายพวกท่านว่าเราควรจะทำอะไรให้เหมาะสมกับคืนอันสำคัญนี
2: ้ข้าพระองค์เห็นว่าเราน่าจะจัดทัพออกไปตีหัวเมืองมาไว้ในครอบครองพระเจ้าค่ะ
3: แต่ข้าพระองค์เห็นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้เนี่ยเราควรจัดงานมหรสพรื่นเริงมากกว่า
1: แล้วท่านวิชัยอำมาตย์ล่ะว่ายังไงกัน
4: ข้าพระองค์เห็นว่าคืนนี้เหมาะแก่การสนทนาธรรมกับปราชญ์เพื่อให้รู้กระจ่างเห็นแจ้งในธรรมยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะ
1: ดีข้าเห็นด้วย
2: ตอนแรกข้าพระองค์ก็ว่าจะแนะนำเช่นเดียวกันนี่แหละพระเจ้าค่ะ
3: ข้าพระองค์รู้จักท่านคุณาชีวกะผู้รอบรู้ในธรรมนะพระเจ้าค่ะ ต้องเอาหน้ากันหน่อย
0: พระราชาทรงเห็นด้วยกับการสนทนาธรรมจึงยกขบวนเสด็จไปยังสำนักของคุณาชีวกะตามคำแนะนำของเหล่าอำมาตย์และได้ถามปริศนาธรรมแก่นักบวชนั้น
1: ท่านนักบวชสำหรับพระราชาเช่นเราแล้วสิ่งใดที่ทำแล้วได้ขึ้นสวรรค์สิ่งใดทำแล้วเห็นเป็นทางสู่นรก
5: ขอเดชะเรื่องของบุญนั้นไม่มีจริงบาปก็ไม่มีพบหน้าก็ไม่มี
0: คุณาชีวกะได้ตอบคำถามของพระราชาตามมิจฉาทิฏฐิของตนว่าบาปบุญไม่มีจริงพบหน้าไม่มีจริงบุพการีบิดามารดาก็ไม่มีจริงการให้กำเนิดถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือเป็นบุญคุณสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันไม่มีเด็กหรืออาวุโสไม่ต้องเคารพกันทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกไม่ใช่เรื่องจริงทำทานไปก็ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนไม่มีผลแห่งบุญหรือผลแห่งบาปการถือศีลก็จะทำให้หิวจึงไม่ควรถือศีลคนให้ทานคือคนโง่คนฉลาดคือคนที่รับทาน
1: เป็นความจริงหรือนี่ที่แท้ข้าเข้าใจผิดมาโดยตลอด
5: จริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: คุณาชีวกะยังกราบทูลต่อไปว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ถือเป็นบาปเพราะทั้งสัตว์และมนุษย์ล้วนต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก64กับกันอยู่แล้วต่อจากนั้นก็บริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องถือศีลทำบุญ
5: ร่างกายของคนเราเกิดจากดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตเมื่อตายไปแล้วก็หมดสิ้นไปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่ถือว่าเป็นบาป
1: จริงหรือนี
0: ่อลาตะอำมาตย์ฟังดังนั้นก็รีบทูลสนับสนุนอ้างว่าตนระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นคนฆ่าโคขายชาติต่อมายังได้เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเสนาบดีจนมียศศักดิ์จนถึงวันนี้ไม่ได้ตกนรกหมกไหม้แต่อย่างใด
3: ข้าพระองค์ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเคยฆ่าโคขายมาชาตินี้ได้เป็นอำมาตย์รับใช้พระองค์ไม่เห็นต้องตกนรกที่ไหนบาปไม่มีจริงแน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: ขณะนั้นบุตรช่างหม้อคนหนึ่งนามวิชกะได้ฟังก็ร่ำไห้เ กราบทูลว่าตนเองก็ระลึกชาติได้ชาติก่อนเป็นเศรษฐีบริจาคทานมากมายมาชาตินี้ต้องตกทุกข์ได้ยาก
2: เจ้าร้องไห้ทำไมกัน
6: ข้าพระองค์เสียใจพระเจ้าค่ะชาติที่แล้วข้าพระองค์เป็นเศรษฐีบริจาคทานทั้งชีวิตแต่ชาตินี้ต้องเกิดเป็นคนยากไร้เรื่องของบุญไม่มีจริงแน่นอน
0: เมื่อมีผู้สนับสนุนคำกล่าวของคุณาชีวกะพระเจ้าอังคติราชก็พลอยเชื่อไปด้วยพระองค์ทรงดำริว่าจะไม่ถวายทานอีกจากนั้นจึงเสด็จกลับวังทันทีโดยไม่แสดงความเคารพต่อคุณาชีวกะอีก
2: ที่ข้าบริจาคทานไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือนี่ดีละต่อไปข้าจะเลิกให้ทานแล้วหันมาหาความสุขใส่ตัวบ้าง
0: เมื่อเสด็จสู่พระราชวังพระเจ้าอังคติราชก็ทรงให้จัดมหรสพรื่นเริงให้มีดุริยางขับกล่อมตลอดเวลามีนางกำนันตกแต่งกายยั่วยวนฟ้อนรำจัดสุราอาหารสำราญพร้อมไม่ได้สนใจปกครองบ้านเมืองมุ่งแต่มัวเมาในทางกามคุณและเว้นการทำทานทั้งหมด
7: ดื่มอีกหน่อยสิเพคะ
2: มีความสุขจริงๆหลงโง่ทำงานให้คนอื่นอยู่ได้ตั้งนานแบบนี้เราหาความสุขใส่ตัวตั้งแต่แรกซะก็ดี
0: ฝ่ายพระนางรุจาทราบข่าวที่พระบิดาทรงเห็นผิดก็คิดจะช่วยเหลือด้วยตัวพระนางเองนั้นทรงเชื่อในบาปบุญและทรงระลึกชาติได้14ชาติคือชาติพบเดิม7ชาติพบหน้า7ชาติ
8: พระบิดาทรงเห็นผิดหลงเชื่อคำของนักบวชนั่นเสียแล้วเราจะต้องช่วยพระองค์ให้พ้นจากความหลงผิดนั่น
0: ครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพระนางรุจาก็เสด็จเข้าเฝ้าเพื่อขอทรัพย์จากพระราชาไปทำทานเช่น

0: คืนแต่ครั้งนี้พระเจ้าอังคติราชมิได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่พระนางซ้ำยังบอกให้พระนางเลิกทำทานเสีย
1: เสด็จพ่อหม่อมฉันขอพระราชทานทรัพย์เพื่อไปทำทานเลยค่ะ
2: ตั้งแต่แจกทานทำบุญก็มีแต่เสียทรัพย์ไม่เห็นจะได้อะไรตอบแทนเลยเจ้าอย่าทำทานอีกเลยเชื่อพ่อเถิดอาลาตาอัมมาดและวิชกบุตรช่างปั้นหม้อก็ยืนยันได
0: ้พระนางรุจาส่งแย้งพระบิดาว่าคำของคุณาชีวกะนั้นเชื่อถือไม่ได้หากเป็นดังว่าจริงฉไหนยังบำเพ็ญภาวนาเป็นอาจารย์ให้ผู้คนกราบไหว้และเชื่อฟังแล้วยังได้กราบทูลเรื่องที่พระนางทรงระลึกชาติได้
1: อาลาตาอัมมาดและวิชกะนั้นระลึกชาติแค่ชาติเดียวเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงเพคะหม่อมฉันระลึกได้ถึง14ชาติจึงรู้ว่าบาปกรรมนั้นน่ะมันมีจริง
0: อดีตชาติของพระนางรุจานั้นในชาติหนึ่งเกิดเป็นหญิงคบชู้เมื่อตายไปก็ได้เกิดเป็นบุตรมหาเศรษฐีด้วยผลบุญก่อนยังหนุนและผลกรรมยังตามมาไม่ทันยามเป็นบุตรเศรษฐีก็ทำทานถือศีลเมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหม้เพราะผลกรรมที่ลักลอบเป็นชู้ตามมาทันจากนรกก็ไปเกิดเป็นลาถูกทรมานตายแล้วเกิดเป็นลูกลิงถูกกัดกินจนตายก็ไปเกิดเป็นกระเทยจากนั้นจึงไปเกิดบนชั้นสวรรค์เป็นพระมเหสีของพระอินทร์สี่ชาติเพราะผลบุญจากชาติที่ทำทานตามมาแล้วในชาตินี้ก็เกิดเป็นพระราชธิดานั่นเอง
1: เสด็จพ่อทรงเชื่อหม่อมฉันเถอะเพคะ
2: เอาเถอะเอาเถอะเจ้ากลับไปได้แล้วไว้พ่อจะคิดดูอีกทีก็แล้วกัน
0: พระราชาได้ฟังพระธิดาแต่ก็มิได้เปลี่ยนความเชื่อยังคงมัวเมาหลงผิดอยู่เช่นนั้นพระนางรุจาเห็นว่าพระบิดาไม่ทรงเชื่อจึงอธิษฐานขอให้ถวยเทพพยดาช่วยให้พระราชบิดาเห็นทางสว่างพ้นจากความหลงผิด
1: เทพพยดาทั้งหลายโปรดช่วยชี้ทางสว่างให้แก่พระบิดาของข้าด้วยเถิด
0: ยามนั้นพระนารทะมหาพรหมทรงทราบว่าพระนางรุจาต้องการความช่วยเหลือจึงทรงจำแรงกายเป็นนักบวชมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชโดยเหาะลอยมาในอากาศพร้อมทองหาบหนึ่ง
2: ท่านเป็นใครกันทำไมถึงเหาะลอยบนอากาศได้
3: เราบำเพ็ญคุณธรรมสี่ประการคือรักษาสัจจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดในกามและประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจคือเสียสละ
0: พระราชาทรงตรัสถามเรื่องพบหน้าและบาปบุญท่านพระนารทะพรหมทูลว่ามีจริงแต่พระราชาก็ยังไม่ทรงเชื
2: ่อถ้าเป็นจริงดังท่านว่างั้นเราจะขอยืมเงินท่านแล้วเราจะไปใช้คืนในชาติหน้า
3: พระองค์เป็นคนผิดศีลไม่มีธรรมตายไปก็จะเกิดในนรกเราคงไม่กล้าลงไปทวงในนรกหรอกแต่หากพระองค์เป็นคนประพฤติชอบจะยืมเงินเท่าไหร่เราก็ให้ยืม
0: เมื่อพระราชาฟังแล้วเงียบนิ่งพระนารทะพรหมจึงพรรณนาถึงโทษของนรกขุมต่างๆจนพระเจ้าอังคติราชเกิดความกลัว
2: เราหลงผิดไปแล้วเราไม่อยากตกนรกเลยขอท่านได้โปรดช่วยชี้ทางถูกให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: จากนั้นพระนารทะพรหมจึงแนะนำให้พระราชาทรงบั่นบำเพ็ญกุศลทำทานยึดมั่นในการรักษาศีลและรู้จักคบมิตรที่ดีเมื่อทรงแสดงโอวาทแล้วพระนารทะมหาพรหมก็เหาะกลับไปยังวิมานของตนนับแต่นั้นมาพระเจ้าอังคติราชก็ประพฤติตามโอวาทพระนารทะพรหมบำเพ็ญกุศลถือศีลทำทานปกครองเมืองโดยสงบร่มเย็นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ทรงขึ้นสู่สวรรค์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกอลาตะเสนาบดีเป็นพระเทวทัตสุนามะอัมมาตเป็นพระพัทธชิต

วิชัยอมาตย์เป็นพระสารีบุตรคุณาชีวกะผู้อเจรกะเป็นสุนัขขัตตะลิจจชวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงยังพระราชาให้เลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีทิฏฐิชั่วในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานมดีผู้ให้ปัจจัย4แก่พวก

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกาย

0: ้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นขนกลในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายาทิศายา
0: ในทิศปัจฉิม

0: ไตรคิดทักษิณในคิดอาคเน
1: ปาชิมายาอนุคิตายา
0: ในคิดอายับ
1: อุตรายาอนุคิตายา
0: ในคิดอีสาน
1: คาคิตายาอนุคิตายา
0: ในคิดหรดี

วงพระอริยเจ้าทั้งปวงชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวง

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัต

ูงขึ้นไปจนถึงระยะอัปมาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงบริเวณที่มหานรก

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

คุณแม่กับตัวลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดจานดาวทำตั้งแต่ปี2547ครอบครัวลูกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งตระกูลและเป็นคนใจบุญทำบุญในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาตลอดมาทำให้ลูกเองก็ได้อุปนิสัยนี้มาด้วยปู่เป็นคนใจดีชอบทำบุญถือศีลไม่ค่อยเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้86ปีคุณย่าก็ใจบุญไม่ว่าร้ายใครถือศีลคำว่าปฏิบัติธรรมสุขภาพแข็งแรงก่อนตาก็ได้เรียกลูกๆมาหาระหว่างนั้นคุณย่าจะไหว้พระพอลูกๆเข้าไปหาก็ทราบว่าย่าไม่หายใจซะแล้วย่าอยู่ในท่านอนตะแคงบนมืออยู่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราอายุได้70ปีล้วนตายหมดคุณตาของลูกสมัยหนุ่มๆเป็นคนที่ดุมากชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันพอลูกๆเริ่มโตคุณตาก็เลิกอบายมุขทุกอย่างแล้วก็หันหน้าเข้าวัดอย่างจริงจังช่วยเหลืองานศาสนามาตลอดและช่วยเหลือคนโดยใช้สมุนไพรต้มยารักษาแล้วคุณตาศึกษาตำรายาโบราณของหลวงพ่อที่นับถือมากรูปหนึ่งและทุกวันสงกรานต์ของทุกปีคุณตาต้องทำพิธีไหว้ครูคุณตาเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย97ปีก่อนตายคุณตาก็สั่งเสียคุณแม่ของลูกว่าให้ไหว้ครูแทนท่านจนกว่าแม่ของลูกจะตายไปแต่ว่าเมื่อสงกรานต์ปี2547ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำผิดสัญญากับคุณตาอย่างไม่ได้ตั้งใจเนื่องโดยคุณแม่ตั้งใจจะไปเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบวันตายของคุณตาและคุณลุงแม่กับคุณป้าไปทำบุญเลี้ยงพระกว่า300รูปโดยหวังว่าคุณตาคุณลุงจะได้บุญจากการเลี้ยงพระนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่น่าจะได้บุญมากกว่าการไหว้ครูแต่พอแม่กลับจากการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมาถึงบ้านคุณตาก็มาทวงสัญญาคุณตาที่ตายแล้วทวงสัญญาคุณแม่โดยการเข้าร่างแม่บอกว่าทำไมผิดสัญญาและไม่รักและเคารพพ่อคือคุณตาลูกแล้วหรือแล้วสั่งเด็ดขาดว่าจะผิดสัญญาอีกที่ทำอย่างนี้ทุกปีอย่าเด็ดขาดทำให้คุณแม่ต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปีคุณยายตอนอายุ94ปีคุณยายพูดให้แม่ลูกฟังว่าจะไปแล้วนะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ทอดกฐินก่อนและแม่ก็ทำบุญทอดกฐินทอดประปาเจ็ดวัดให้ท่านคุณยายก็มีชีวิตอยู่มาต่อมาได้อีกหนึ่งปีคุณยายป่วยอีกครั้งลูกๆก็ช่วยกันดูแลสวดมนต์ให้คุณยายฟังทุกวันคุณยายนอนอยู่7วันหายใจได้เหมือนคนปกติแล้วก็นอนหลับสิ้นลมไปด้วยอาการสงบสิ่งที่ลูกประทับใจในช่วงที่คุณยายคุณตาป่วยคือคุณแม่คุณน้าคุณป้าท่านทั้งหลายดูแลปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเยี่ยมจะลูกตั้งใจว่าจะดูแลผู้มีพระคุณของลูกให้ได้ดีที่สุดอย่างนั้นบ้างแม่ของลูกเคยเฉียดตายมาหลายครั้งตอนอายุ14ปีโดนคาราบาวบัฟฟาโลควิดเข้าที่ท้องคือครั้งหนึ่งแม่ของลูกน้องสาวแม่และเพื่อนของแม่กำลังเลี้ยงคาราบาวอยู่ที่ทุ่งนาแต่บังเอิญไอ้ควายตัวที่แม่ลูกนั่งอยู่นั้นบังเอิญเนี่ยมันไม่ชอบหน้ากับควายอีกตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่ในช่วงที่เดินมาใกล้ๆกันจู่ๆไอ้ควายตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่มันก็วิ่งกันไปควิดควายตัวที่แม่นั่งคือมันไม่ได้ตั้งใจไปยุ่งกับคนหรอกตอนให้แม่ลงมาที่เขาควายตัวนั้นมันงัดเขาขึ้นโดนแม่ที่ท้องน้อยเขาควายข้างซ้ายเสียบเข้าไปในท้องเฉียดลำไส้แต่แม่ก็ยังมีสติเรียกเพื่อนบอกให้ช่วยดึงออกหน่อย ทำให้เลือดตกในเพราะตอนนั้นแม่รู้สึกชาไปทั้งตัวนางสาวแม่พาแม่นั่งบนหลังควายกลับมาระหว่างทางก็คอยเตือนแม่นึกถึงพระไปตลอดจนถึงบ้านแม่ก็หมดสติไปเลยหมอมาถึงก็ใช้สายยางน้ำเกลือเล็กๆดูดเลือดออกรักษาเป็นเดือนถึงจะหายตอนอายุ17 18เรือล่มตอนนั้นแม่พายเรือไปขายผักกับเพื่อนๆขณะที่พายเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้มีเรือโดยสารลำหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเกิดคลื่นระลอกใหญ่ทำให้เรือของแม่ล่มข้าวของตกลงไม่แน่หมด
แม่ของลูกกับเพื่อนต่างเกาะเรือไว้และขอความช่วยเหลือจากเรือของทหารที่ผ่านมาพอดีจึงรอดตายได้ตอนอายุ20กว่าแต่งงานแล้วย้ายจากทำนามาอยู่ที่ไร่ตอนนั้นไร่ยังเป็นป่าดงดิบแม่ก็เป็นไข้ป่าเกือบตายคุณพ่อลูกเป็นคนทำงานเก่งขยันแต่เป็นคนปากกล้าพูดอะไรไม่กลัวใครพออายุ60ปีก็หยุดทำงานทุกอย่างเหลือแต่เพียงช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยเป็นกรรมการวัดช่วงนี้พ่อเคยขับรถชนต้นไม้หน้าแตก เย็บหลายเข็มแต่ก็ไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแค่หน้าแตกแค่นั้นเอง แต่หลังจากนั้น 2-3 ปีคุณพ่อก็ชักจนหัวฟาดเสาต้องเข้าห้องไอซียูหนึ่งวันต่อมาพ่อมีการวูบบ่อยขึ้นหมอเช็คสมองพบจุดดำในสมองหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดแต่คุณพ่อไม่ยอมผ่าการจะมีอาการมากขึ้นพ่อเด็กไปบวชพระบวชอยู่2เดือนกว่าหลังจากศึกแล้วพ่อไปตรวจอาการอีกครั้งก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองขนาดเท่าไข่ไก่เท่านั้นหมอบอกให้ผ่าตัดพ่อบอกไม่ผ่าทุกคนในบ้านต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาด้วยยาหลายขนาดสมุนไพรบ้างยาจีนบ้างอบยาบ้างพ่อมีอาการกำเริบมากขึ้นแม่ก็พยายามทำบุญถวายสังฆทานให้มาก ปรากฏว่าสามารถคุณพ่อสามารถอยู่

ซึ่งมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำแนะนำให้ลูกติดจานดาวธรรมให้คุณพ่อที่กำลังป่วยที่ดูลูกก็เลยตัดสินใจติดทันทีด้วยความปรารถนาให้คุณพ่อได้ดูภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตาติดใจหากเมื่อวันใดท่านนั่งสิ้นลมก็จะได้มีภาพดีๆเป็นเครื่องชี้นำทางไปสู่สุคติพอติดจานดาวธรรมเท่านั้นแหละเราก็ดูกันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนการที่พ่อจะเสียในตอนเช้าแม่ก็เดี๋ยวบอกพ่อว่าวันนี้เราจะไปสร้างกุฏิที่วัดตากฟ้านะแม่ก็โทรไปที่วัดแต่เจ้าวาดไม่อยู่จึงไม่ได้ไปและช่วงบ่ายนั้นพ่อดื่มโอวัลตินแล้วก็เกิดสำลักหน้าแดงเหมือนความดันขึ้นเกิดอาการนิ่งแล้วก็หลับไปเลยต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ในห้องฉันเห็นเธอนี่แหละใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยแต่เวลาสวดมนต์ที่ข้างหูดูเหมือนจะมีน้ำตาปริ่มๆอยู่ห้อง ICU 2วันก็สิ้นลมอย่างสงบส่วนลูกเป็นลูกสาวคนโตตอนแม่เริ่มตั้งท้องแม่ฝันว่ามีเด็กผมโก้ตัวดำปี๋มาเกาะขาแม่แล้วพูดว่าแม่ขอไปวัดด้วยนะแม่ไม่ชอบก็ทั้งติบทั้งไล่แต่ก็ยังไม่ไปแถมยังเรียกแม่อีกพอลูกเกิดมาแม่ก็บอกว่าลูกตัวดำปี๋เลยใครๆก็เลยเรียกลูกว่าทองดำแต่พอลูกเข้าโรงเรียนคุณครูนี่ดีมากเลยเปลี่ยนชื่อให้ลูกใหม่เธอจะชื่อเลยทองดำเธอชื่อทองคำนะเธอมูลค่าเพิ่มลูกเคยตั้งใจแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเลยอย่างไรจะไม่แต่งถึงจะเป็นทองคำอย่างนี้ก็จะไม่แต่งจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนั่นคือมโนปริธานของเธอแต่และแล้ว ก็ต้องแต่งนะเพราะผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงตอนแก่พอแต่งงานแล้วลูกกับสามีทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกันอารมณ์ที่เยือกเย็นมันก็เลยหายไปแต่พอดูจานดาวธรรมแล้วสามีก็ใจเย็นมากขึ้นเยอะจริงๆแล้วนะเขาเป็นคนใจกว้างและใจดีนะให้ครูไม่ใจพูดแท้หรือเปล่าแต่เป็นประเภทปากร้ายใจดีค่ะถึงจะอย่างไรก็ตามถึงจะปากร้ายใจดีอย่างไรก็ตามเราก็มีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตน่ะทำให้ลูกเสียใจหลายครั้งเพราะเขาคบเพื่อนไม่ดีเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกน่ะเครียดกับลูกคนนี้จนไม่สบายหลายครั้งแล้วเลยอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนอย่าได้แต่งงานอย่าได้มีสามีมีลูกอีกเลยขอบวชสร้างบารมีรับใช้งานพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตทุกชาติไปลูกชายกษัตริย์ท่านมีโอกาสบวชที่วัดธรรมทายาทมาปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2548ทุกคนในบ้านก็ปลื้มกันทุกคนเลยที่บ้านลูกทำไร่ด้วยทำค้าขายด้วยเวลาขายของก็มีลูกค้ามาซื้อทั้งสดและเชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีเพื่อนมาขอยืมเงินลูกให้ไปด้วยความสงสารสุดท้ายก็ไม่ได้คืนแล้วลูกก็ไม่กล้าทวงด้วยเอาปู่ย่าลูกตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันคะได้รับบนที่โลที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะคุณตาตายแล้วไปไหนคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงหรือเปล่าคะทำไมคุณตาต้องสั่งให้คุณแม่ให้ทำพิธีไหว้ครูทุกปีครูที่ว่ามีจริงหรือไม่คะ

ปฏิพลาและบุญอื่นๆหรือเปล่าท่านฝากอะไรถึงลูกกับแม่บ้างไหมคะลูกกับคุณพ่อทำกรรมอะไรกันมาคะตอนเด็กลูกจึงโดนคุณพ่อตีหัวอยู่เสมอและลูกก็เลยไม่รักคุณพ่อแต่พอคุณพ่อไม่สบายก็รู้สึกสงสารและรักท่านก่อนคุณพ่อเสียชีวิตลูกก็ได้ขอขมาท่านแล้วท่านก็อโหสิกรรมให้กับลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบและลูกก็กับพ่อจะมีเวรต่อกันหรือไม่คะว่าลูกไปทราบว่าท่านให้อโหสิกรรมไหมลูกไม่เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจเลยแต่ทำไมน้อลูกคนโตเนี่ยจึงทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอเขามีบุพกรรมมาอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่คะเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ลูกมีกรรมอะไรจะขายของทีไรก็มีแต่คนโกงซื้อเชื่อแล้วก็ไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนที่สำคัญลูกก็ไม่กล้าทวงคืนซะอีกแล้วทำไมลูกจะเป็นคนที่มีปัญญาทึบคะแม่เป็นโยมอุปถัมภ์ของพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่จะรู้สึกว่าผูกพันกันมากเหมือนเป็นแม่ลูกกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพราะบุพกรรมใดลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะลูกชายคนเล็กของลูกเขามีบุญบวชมาหรือเปล่าทำไมเราจึงมาถึงหมู่คณะช้าทำไมเราจึงมาช้าขนาดนี้หากไม่มีคุณป้าที่แนะนำให้ติดจานเราทำก็คงไม่มีโอกาสจะมาสร้างบารมีเป็นแน่ค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่คุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองติดกันด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาเดี๋ยวรับบนเที่ยวทิพย์ไปให้ท่านแล้วไปให้แล้วทั้งสองก็ยิ้มตอนนี้กำลังยิ้มดูที่พยาสมบัติมีความสุขมากแล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญมาด้วยจ้ะส่วนคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรชั้นดีเขาเป็นหมอยาในหมู่บ้านภูมิเทวาสายวิทยาธรแห่งหนึ่งจ้ะคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงพระท่านดูแลอยู่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อยๆเป็นตาท่านรับปากมาจากครูวิทยาธรท่านอีกทีหนึ่งตามหลักวิชาวิทยาธรเราจะต้องไหว้ครูทุกปีจึงสารคุณแม่ไหว้ครูทุกปีจ้ะถ้าคุณแม่ไม่ทำตามที่คุณตาสั่งให้ไหว้ครูทุกปีก็มีสิทธิ์ที่คุณตาจะมาเข้าร่างอีกเพราะเป็นสิ่งที่คุณตาผูกพันกับวิชาและทางหัวหน้าวิทยาธรที่ท่านไปอยู่ด้วยก็สั่งให้ประกอบพิธีเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชานี้เอาไว้ถ้าจะเริ่มประกอบพิธีไหว้ครูโดยให้คุณตาไม่โกรธนั้นคุณแม่จะต้องปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจนท่านเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่บนสวรรค์สูงๆอยู่สูงกว่าการเป็นวิทยาธรไปอยู่ชั้นดาวดึงอย่างนั้นนั่นแหละจ้ะท่านจะได้คลายความผูกพันคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยาธรชั้นสูงนี่ทำตามคุณตาแต่ว่าอยู่สูงชั้นจตุมหาเดชิกาดีบุญต่างๆที่ทำให้ในพุทธศาสนาเส้นทางกระถิ่นผ้าป่าเป็นต้นกลับมีความเชื่อในวิชาวิทยาธรแต่ว่าผูกพันน้อยกว่าคุณตาแล้วก็สร้างบุญมากกว่าคุณตาจ้ะตามทันไหมจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วก็มีข้อความฝากมาว่าท่านอนุโมทนาที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้ท่านแล้วก็ตอนนี้ท่านยังรักและห่วงใยคุณตามากอยากให้คุณตาได้ขึ้นไปอยู่กับท่านบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเรามีความสุขมากกว่าแต่คุณตายังผูกพันกับวิชาและครูของท่านอยู่จ้ะต้องทำบุญไปให้เรื่อยๆแม่มีชีวิตเฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ปลาเกือบตายเข้าโรงพยาบาลอาหารไม่พิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาลาเรียทำให้เกือบตายอีกละควายตัวนั้นอดีตก็เป็นควายที่แม่เคยเลี้ยงไว้ใช้งาน

พอมันแก่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปมันจึงผูกโกรธมากแต่ไม่รู้ว่ามันยังไม่หมดวิบากจากกรรมจากการเป็นควายกลับมาเกิดเป็นควายอีกมาเจอกันตามวงจรวัฏฏะจึงได้คุยท่านจ้ะท่านเคยเล่นแกล้งเพื่อนในอดีตได้ผลักเพื่อนลงจากเรือจนเพื่อนเกือบตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นมาส่งบทที่ท่านเกือบจมน้ำตายจ้ะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้ท่านเป็นไข้ป่าเกือบตายท่านเคยแกล้งเพื่อนโดยเอาสลอดใส่อาหารให้เพื่อนกินจนถ่ายท้องเกือบตายมาส่งผลให้ท่านเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่ว่ากรรมบังยังทำให้หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดนี่จะไปโทษหมอก็หาควรไม่พ่อมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหัก4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพระกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ท่านได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือวัวควายด้วยการทุบหัวมาส่งผลให้ท่านเป็นเนื้องอกในสมองจ้ะในอดีตพ่อเคยทุบขาวัวที่เข้ามาเหยียบย่ำในลานข้าวดิท่อนไม้จนวัวขาหักด้วยความโกรธของท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกรถชนจนขาซ้ายหัก4ท่อนจ้ะตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชกาเป็นยักษ์ระดับกลางได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำช่วงท้ายร่วมกับความมักโกรธของท่านแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านฝากข้อความมาว่าท่านทำบุญน้อยไปหน่อยรู้สึกเสียดายจังเลยนี่นะจ๊ะตอนเด็กลูกถูกพ่อตีหัวอยู่เสมอเพราะท่านมีความคุ้นกับการตีหัวข้ามชาติมาตั้งกล่าวกอบกับลูกก็มีกรรมเก่าที่ชอบลงโทษลูกหลานด้วยการตีหัวกรรมส่วนตัวดังกล่าวจึงดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อที่คุ้นกับการที่คุ้นในการตีหัวจ้ะก่อนท่านเสียชีวิตลูกได้กล่าวคำขอขมาโหสิกรรมกับท่านท่านก็ให้อโหสิกรรมลูกดังนั้นลูกก็ไม่มีเวรกับท่านจ้ะลูกคนโตทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอทั้งๆที่ตัวลูกเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจในชาตินี้เลยพระเป็นกรรมเก่าในอดีตของลูกนั่นแหละในบางชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายจะเคยทำให้พ่อแม่เสียใจคล้ายกับลูกชายคนโตที่ทำให้ลูกเสียใจในปัจจุบันนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกละจ้าอดทนเอาลูกชายมีเชื้อครบคนพาในอดีตมาส่งผลที่อยู่ในวงจรนี้แต่ว่าชั่วคราวเท่านั้นนะจ๊ะทำใจสบายเถอะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้คิดบุญเก่าในตัวเขาจะสอนเขาเมื่อเขาได้คิดเขาก็จะคิดได้แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวจ้ะเพราะว่าเขาเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะเมื่อบุญเก่าส่งผลเขาได้เมื่อไรแล้วก็เขาจะคิดได้ดังนั้นตอนนี้ลูกทำใจสบายสบายแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้เขาเป็นเด็กดีจ้าอย่าให้เขาเป็นเด็กดื้อลูกขายของมีแต่คนกองซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอีกทั้งไม่กล้าทวงอีกด้วยเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตของตัวลูกเองที่ลูกก็มีนิสัยอย่างนี้แหละคือซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้ยืมเงินไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเขาเพราะนั้นจริงยืมเงินเขาก็ไม่ได้คืนนี่แล้วกรรมเนี่ยบันดาลให้ไม่กล้าไปทวงเขาจ้ะมีปัญญาที่เพราะมีเศษกรรมสุรามาส่งผลและขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาแม่เป็นโยมอุทาพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะรู้สึกผูกพันกับท่านเหมือนแม่ลูกกันเพราะในอดีตที่เคยเป็นแม่ลูกกันและจริงๆเลยจ้ะแล้วเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติตอนนี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเรามีความคุ้นเคยกันมาหลายภพหลายชาติจ้าลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่มักจะตัดสินใจช้าและมักไม่คอยจะได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีจึงทำให้ชาตินี้มาพบหมู่คณะช้าจ้าเพราะฉะนั้นชาตินี้ทำบุญและอธิษฐานที่ขอให้มาพบหมู่คณะอย่างเร็วไวนะจ้าลูกชายคนเล็กก็มีบุญบวชมาแบบช่วงสั้นช่วงยาวก็มีบ้างแต่ไม่มากนักชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

0: ทศชาติชาดก
1: เรื่อง
0: มโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่142จากตอนที่แล้วพราหมณ์อนุเกวัฏกลับเข้าไปในฐานทัพแล้วก็ตะโกนก้องร้องประกาศแก่พวกพ้องว่าพระเจ้าจุลนีน่ะหนีไปแล้วพวกเรารีบหนีกันเร็วขืนอยู่จะต้องตายไปตามๆกันไปเถิดพวกเรารีบหนีเร็วเข้าบรรดาผู้สืบราชการลับเมื่อได้ยินเสียงตะโกนร้องก็พากันตะโกนบอกต่อๆกันไปจนเสียงดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั้งกองทัพปัญจาลักษณ์ฝ่ายพระราชาทั้ง101พระองค์ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงสำคัญว่ามโหสถบัณฑิตน่ะได้ยกพลจะมาจับพระเจ้าจุลนีท้าวเธอจึงต้องรีบเสด็จหนีไปก่อนหากมโหสถจับพวกเราได้เนี่ยชีวิตของพวกเราคงจะไม่รอดแน่จึงรีบฉวยม้าพระที่นั่งควบหนีไปโดยเร็วแม้เหล่าแม่ทัพในกองพร้อมด้วยทหารทั้ง18กองทัพต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดขณะเดียวกันทหารฝ่ายมิถิลาต่างช่วยโห่ร้องสำทับให้ดังสนั่นวันไหวขึ้นอีกทุกๆด้านประหนึ่งว่าจะมีกองทัพมาโจมตีทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครยิ่งตื่นตระหนกตกใจจึงจำต้องยอมสละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเมื่อถึงเช้าวันใหม่ทหารฝ่ายมิถิลาได้พากันออกสำรวจตรวจตราดูสิ่งของต่างๆเห็นทรัพย์สินของกองทัพฝ่ายปัญจาลนครมูลค่ามหาศาลกองพเนินรอบพระนครมโหสถจึงมีคำสั่งว่าให้รวบรวมเครื่องราชูปโภคทุกอย่างไปทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชส่วนเครื่องอุปโภคของราชาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ให้รวบรวมมาไว้ที่เราและที่เหลือนอกนั้นน่ะก็ให้แจกจ่ายแบ่งปันแก่ชาวมิถิลาอย่างทั่วถึงส่วนพราหมณ์อนุเกวัฏนั้นก็ได้รับบำเหน็จจากมโหสถบัณฑิตอย่างมโหฬารทั้งลาภทั้งยศปรากฏเกียรติไปทั่วพระนครตั้งแต่นั้นมามิถิลานครก็เป็นดินแดนแห่งรัตนะนานาประการประชาชนต่างก็มีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขสถาพรตลอดมาวันคืนล่วงไปนานนับแปดปีภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถบัณฑิตพระราชาทั้ง101พระองค์ทั่วสกลชุมพูทวีปเพียงแค่ได้ยินชื่อว่ามโหสถบัณฑิตเท่านั้นทุกพระองค์ต่างก็ขนพองสยองกล้าวรู้สึกเข็ดขยาดไปตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั้นครั้นพระองค์ทรงทราบภายหลังว่าได้เสียรู้ให้กับมโหสถด้วยอุบายก็ยิ่งทรงขุ่นแค้นขัดเคืองจนรอยแค้นฝังลึกในพระหฤทัยอย่างยากที่จะลืมเลือนเหมือนกับว่าทรงผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาเมื่อวานนี้เองแต่ผู้ที่ทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจเจ็บจนไม่มีวันลืมเลือนในเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เห็นจะไม่มีใครเกินพราหมณ์เกวัฏปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีผู้ซึ่งบัดนี้ได้ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ปราชัยพ่ายแพ้แล้วโดยสิ้นเชิงมิหนำซ้ำยังถูกมโหสถฝากรอยแผลไว้ที่แสกหน้าให้เจ็บและอายมาจนถึงทุกวันนี้ยามใดที่พราหมณ์เกวัฏส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลที่หน้าผากทีไร ก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นจนไม่อาจที่จะสกัดกลั้นเพลิงโทสะที่เดือดพล่านอยู่ภายในใจได้ถึงกับขบกรามแน่นและเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด้วยแรงแค้นแรงอาฆาตที่สมแน่นอยู่เต็มหัวอกเกวัฏจึงไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขเหมือนเช่นแต่ก่อนเพราะมัวแต่ครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมโหสถได้สำเร็จแต่แล้ววันหนึ่งจากแรงแค้นอาฆาตที่กลุ่มรุมจิตใจของพราหมณ์เกวัฏจึงทำให้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลงไปว่าเราต้องฆ่าวิเทหราชกับมโหสถให้จงได้เราจะอยู่ร่วมโลกกับพวกมันไม่ได้จึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่ในเมืองเราก่อนแล้วจับฆ่าซะเมื่อคิดอุบายได้อย่างละเอียดแล้วก็ไม่รอช้ารีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีเห็นพราหมณ์เกวัฏมาเข้าเฝ้าโดยท่าทางรีบร้อนจึงตรัสทักว่าท่านอาจารย์มีเรื่องสำคัญอะไรหรือเหตุใดท่านจึงหน้าตาตื่นมาหาเราด้วยล่ะคราวนี้น่ะสำเร็จแน่คราวนี้สำเร็จแน่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานเหมือนพบกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสำเร็จอะไรหรือท่านอาจารย์พระองค์ตรัสถามด้วยทรงชะงนพระทัยยังไม่ทันที่พราหมณ์เกวัฏจะกราบทูลสิ่งใดพระองค์ก็รีบตรัสขึ้นก่อนว่าหรือท่านอาจารย์

ูบายอื่นที่จะแนะนำให้เราทำตามอีกถ้าเป็นเช่นที่แล้วมานะเราเห็นจะไม่ยอมทำตามความคิดของท่านเป็นอันขาดเพราะบัดนี้เรายังแค้นใจมโหสถอยู่ไม่หายเราไม่น่าเสียรู้มโหสถในครั้งนั้นเลยขึ้นชื่อว่ากองเพลิงเมื่อประทุขึ้นแล้วยากที่จะดับลงได้ง่ายๆดุจเดียวกับเพลิงแค้นมีกำลังกล้าหนุนอยู่ภายในที่ได้ลุกโชนลามไหม้จิตใจของพราหมณ์เกวัฏไปจนหมดสิ้นถึงอย่างไรก็คงไม่ยอมให้เกวัฏหยุดยั้งความคิดที่จะตามทวงแค้นมโหสถได้เลยขณะนั้นพราหมณ์เกวัฏจึงยังคงกราบทูลพระราชาด้วยวาจาหนักแน่นสืบต่อไปว่าขอเดชะขอทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโอกาสให้ข้าพระองค์ได้กราบบังคมทูลความคิดนี้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มั่นใจเหลือเกินว่าคราวนี้เนี่ยเราต้องชนะแน่และไม่มีทางที่มิถิลานครจะรอดพ้นเงื้อมือของพระองค์ไปได้เลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่ทรงปรารถนาจะขัดคอพราหมณ์เกวัฏในเรื่องนี้พระองค์จึงทรงนิ่งเสียพราหมณ์เกวัฏเมื่อเห็นว่าพระราชาทรงนิ่งโดยดุษณีภาพก็สำคัญว่าพระองค์มีพระประสงค์จะทรงสดับอุบายของตนครั้นแล้วจึงถือโอกาสกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นชาวปัญจาละความเจริญและความเสื่อมของปัญจาละข้าพระพุทธเจ้าถือว่าตนก็มีส่วนด้วยเสมอไปและยิ่งไปกว่านั้นในฐานะที่ได้รับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นเตือนใจตลอดมามิได้นิ่งเฉยดูดายคิดแต่อุบายที่จะกอบกู้พระบรมเดชานุภาพซึ่งก็ได้ปรากฏแล้วว่าเป็นอุบายที่ยอดเยี่ยมไม่มีอุบายใดจะทัดเทียมได้เลยพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงสนพระทัยพระอาการที่ดูหมิ่นก็หมดไปจากพระมนัสจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ไหนลองบอกอุบายให้ฉันทราบสักหน่อยเถอะขอเดชะอุบายนี้น่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าอยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาน่ะความลับของเรารั่วไหลไปได้พราหมณ์เกวัฏกราบทูลจริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเราเนี่ยก็เคยแพร่งพรายเป็นคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้หากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์น่ะจะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดเหมาะสมน่ะก็จงบอกเรามาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของเท้าเธอส่วนว่าอุบายอันยอดเยี่ยมที่จะล่อพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถบัณฑิตเข้ามาสู่ปัญจาลนครนั้นเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปนิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งมีท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเป็นการร่วมแรงร่วมใจด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่ทุกท่านเบิกบานในบุญโดยมีคณะประธานรองดังนี้คณะที่1กัลยาณมิตรนิรดาเตชะวิเศษวงศ์คณะที่2กัลยาณมิตรพาณีมีธนาถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยและกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตคณะที่4กัลยาณมิตรวิวิธจันทนาคณะที่5กัลยาณมิตรปราณีสังวงศ์กัลยาณมิตรเจริญศรีธรรมานุกรศรีและคณะที่6กัลยาณมิตรวรวรรณนันทโกสิทธิ์และกัลยาณมิตรจินดาจึงรักเสรีชัยผู้แทนกัลยาณมิตรนายแพทย์ชัยสิทธิ์สุวัชรินทร์ในส่วนของท่านประธานบุญพิธีผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรอัญ

0: ทันยศถาสุโรดมได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามของท่านประธานผ้าป่าด้วยจิตอันเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาโดยภายในงานบุญพิธีพระครูปลัดปิฎกวัดประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันเลขานุการรองเจ้าคณะภาค2เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอาทิจัดบวชพระเข้าพรรษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดโครงการปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดอบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนและอีกหลายโครงการจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายเครื่องครัวเป็นภาษาบาลีและไทยพร้อมทั้งพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะประธานรองผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรรวมถึงปัจจัยบุญผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวมหาทานแด่ท่านประธานสงฆ์โดยมีคณะประธานรองจำนวน6คณะซึ่งหลายท่านในที่นี้ได้ร่วมบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกรวมถึงทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมสนับสนุนในการทำกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาของศูนย์จากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะประธานรองจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอธิษฐานจิตและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้มาร่วมเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งการก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นไปตามเศรษฐกิจปัจจุบันทางศูนย์ไม่ได้เน้นการก่อสร้างแต่อย่างใดการก่อสร้างว่ายากแล้วการดูแลซ่อมแซมก็ยิ่งยากกว่าเมื่อถึงเวลาซ่อมก็ต้องใช้งบค่อนข้างเยอะทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายของศูนย์ปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในปีที่แล้วซึ่งนำไปใช้ในส่วนใดบ้างเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญได้รับทราบและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการจัดบวชพระช่วงเข้าพรรษาของศูนย์ทุกๆปีเมื่อบวชแล้วก็ได้ส่งพระท่านไปอยู่จำพรรษาที่วัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปให้ครบ5รูปจะได้มีโอกาสรับอานิสงส์รับกฐินหลังออกพรรษาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองโรงครัวมหาทานซึ่งเป็นอาคารที่จะใช้สำหรับการประกอบภัตตาหารเพื่อถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรในทุกๆวันซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติใจกันทั่วหน้าค่ะ
1: วันนี้เป็นผ้าป่าที่สร้างโรงครัวต่อจากกฐินของปีที่แล้วนะคะมองเห็นความสำคัญมากๆ มากกว่าเดิมที่เป็นนะคะจากการที่ร่วมบุญทุกๆครั้งแต่วันนี้ได้มาเป็นรองประธานเรามีความรู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าโรงครัวที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่วันนี้แล้วจบมันยังคงต้องร่วมบุญกันต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะว่าโรงครัวถ้าเราหยุดมันก็คือแค่ตรงนั้นแต่ถ้าได้ต่อเนื่องกันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ในรูปแบบของครัวมหาทานค่ะกองทัพเดินด้วยท้องเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยโรงครัวก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในทุกๆวันที่จะหล่อเลี้ยง

0: ะพุทธศาสนาเลี้ยงพระมาเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้เพราะนั้นเนี่ยโรงครัวต้องมีค่ะแล้วก็ต้องเติมเต็มได้สมบูรณ์ด้วยค่ะ
1: เป็นผู้นำบุญอากิมชวนอากิมมาสร้างโรงครัวตอนแรกครั้งแรกที่ชวนอากิมมาที่นี่เมื่อปี464นะคะอากิมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างหอฉันนะคะแล้วต่อนั้นมาอากิมก็มาเป็นต่อตลอดต่อเนื่องวันนี้ก็ปลื้มใจนะคะเป็นที่วันครบรอบ12ปีของศูนย์บางปะหันได้ทอดพระป่าซึ่งไม่ได้จัดบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดเลยดีกว่าทั้งปีอากิมเราก็ยินดีที่จะเป็นประธานพระป่าค่ะปลื้มจริงๆค่ะเมื่อกี้เห็นภาพอากิมน้ำตาไหลเลยนะคะโรงครัวของเราเนี่ยสำเร็จได้ถ้าอากิมไม่เปิดใจเป็นเจ้าภาพในการที่จะมาสร้างวันนี้เราก็จะไม่มีครัวที่สวยงามแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะเพราะว่าการที่เราได้มาทำหน้าที่มาทำอาหารเลี้ยงพระที่นี่ก็ปลื้มจากเมื่อก่อนเราเคยเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเราก็ได้กำไรแล้วก็เอาเงินมาทำบุญเราก็รู้สึกว่าดีแล้วเดือนหนึ่งเราได้ถวายหลวงพ่อในการได้การสร้างบุญสร้างบารมีแต่พอเราได้มาเอาตัวเองเข้ามาสร้างบารมีก็คือมาประกอบอาหารที่นี่หยุดการผลิตข้างนอกแล้วมาเลี้ยงพระที่นี่มันมีความปลื้มมากค่ะซึ่งเราไม่ได้กินเงินเดือนหรืออะไรแต่เรามาทำด้วยบุญมาทำด้วยใจ
2: ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน54คนจาก40โรงเรียนโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรของโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำแนวทางการนำสื่อไปบูรณาการต่อยอดในโรงเรียนพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สมุดบันทึกความดี3 to 1เพื่อนำไปฝึกกิจวัตรความดีให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุพิชยาจิตลักษมีการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลคุณภาพโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2568เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ในสถานศึกษาส่วนในช่วงท้ายของงานมีพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระนภัสกรขันติกโรรองประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบโล่รางวัลประเภทโรงเรียนต้นแบบศิลธรรมดีเด่นรางวัลชมเชยระดับชาติประจำปีการศึกษา2568ให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้เมตตาแสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจและพร้อมที่จะนำโครงการกลับไปประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของตนเองโดยจังหวัดนครราชสีมาได้มอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แก่สมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 6,000 เล่มค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติภายใต้ชื่อมายปายรุ่นที่36ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก8ประเทศได้แก่เมียนมาลิทัวเนียสหรัฐอเมริกาเอกวาดอร์ไทยออสเตรเลียโคลอมเบียและสหราชอาณาจักรแต่ละคนเดินทางมาพร้อมเรื่องราวและความตั้งใจที่แตกต่างกันบางคนกำลังต้องการเยียวยาตัวเองจากความเหนื่อยล้าในชีวิตบางคนกำลังแสวงหาความหมายและความสมดุลให้กับตนเองซึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจคือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาเลือกมอบการปฏิบัติธรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตนเองพร้อมชวนสามีให้หยุดพักจากชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานมาอย่างยาวนานหลังจบคลอสเขากล่าวว่า

การได้หยุดนิ่งทำให้มองเห็นว่าชีวิตไม่ควรมีเพียงความสำเร็จจากการทำงานแต่ควรมีการดูแลใจและฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในระยะยาวอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนพลังของการปฏิบัติธรรมคือคุณออสเต้นักวิจัยด้านจิตวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ผู้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่3หลังจากครั้งแรกที่สมาธิช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าจากภาวะหมดไฟในชีวิตแต่การกลับมาครั้งที่2เธอพบว่ายิ่งอยากเข้าถึงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากเท่าไรก็ยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นจนลืมความสุขอันเรียบง่ายของสมาธิเมื่อกลับมาเป็นครั้งที่3เธอจึงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดขอเพียงได้นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอย่างสบายผลที่เกิดขึ้นกับลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยแสวงหาเธอค้นพบว่าความลึกซึ้งของสมาธิไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่เกิดจากการวางใจอย่างอ่อนโยนจนสมาธิกลายเป็นเหมือนบ้านที่เธอสามารถกลับไปพักใจได้ทุกเมื่อซึ่งเธอกล่าวว่าสมาธิช่วยให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตลดความกดดันเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์และทำให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขความมั่นคงทุกช่วงเวลามากขึ้นนอกจากนี้คุณออสเต้ยังประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ทีมงานและบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของศูนย์ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสทั้งปัญญาความรักและความอบอุ่นราวกับได้กลับมาพบบ้านของใจค่ะสำหรับโครงการไมล์ปลายจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของจิตใจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้จบลงเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแต่คือจุดเริ่มต้นของการนำความสงบกลับไปฝึกฝนต่อในชีวิตประจำวันของตนเองซึ่งสอดคล้องกับปฏิทานของศูนย์ที่ต้องการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีตักบาตรพร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม5รูปได้นำสาธุชนประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ100คนที่มาร่วมงานด้วยความศรัทธาโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นเวลา10นาทีเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและอากาศที่เย็นสบายของนครซิดนีย์สร้างความเบิกบานและความสงบภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์มาเงาและกัลยาณมิตรเกษสนิทสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชลนาถนินพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสและรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ห่างไกลจากผืนแผ่นดินไทยต่อมาคณะอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ร่วมกันถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนได้เมตตากล่าวให้โอวาทและแสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักสร้างบารมีในต่างแดนในการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสันติสุขภายในสุดใจชาว

ริตในหัวข้อ Merit and Demerit บุญและบาปพลังงานแห่งความสำเร็จและสนิมแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นสัปดาห์ที่10ของโครงการโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการพลิกมุมมองใหม่ว่าบุญและบาปไม่ใช่คะแนนบนกระดานของจักรวาลที่รอตัดสินหลังความตายแต่คือพลังงานจริงที่ทำงานในจิตใจของเราตอนนี้วันนี้ส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและความสัมพันธ์ของเราในทุกวันบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากทุกความคิดดีพูดดีและการกระทำดีเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงจากผลลัพธ์ที่ปรากฏใจที่เต็มด้วยบุญจะสว่างแจ่มใสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนแม่เหล็กบาปคือสนิมจิตใจที่เกิดจากการกระทำด้วยโลภะโทสะหรือโมหะมันกัดกร่อนศักยภาพของเราอย่างช้าๆเงียบๆทำให้ใจหนักและหงุดหงิดง่ายและผลักดันผู้คนและโอกาสดีๆออกไปจากชีวิตโดยที่เราไม่ทันรู้ตัววิธีสร้างบุญมีเบื้องต้น3ช่องทางคือทานศีลและภาวนาโดยภาวนาหรือการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดเพราะเข้าถึงสนิมชั้นลึกที่ทานและศีลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขัดออกได้ซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายกายสบายใจอย่างดีและมีผู้เข้าร่วม2ท่านที่กล่าวความประทับใจว่าตอนนี้ฉันนั่งสมาธิมาครบ10สัปดาห์แล้วฉันคุ้นเคยกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างมากเมื่อไหร่ที่เอาใจมาวางไว้กับตัวฉันจะมีความสุขทุกครั้งอีกท่านกล่าวว่าฉันเพิ่งตระหนักรู้คำว่าบุญในวันนี้นี่เองที่ผ่านมาฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นยิ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับมากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญฉันรักคำสอนในวันนี้มากและจะทำบุญตลอดไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งในต่างแดนค่ะโดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่างตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสิกะสาดกโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์และกัลยาณมิตรคำเสาธรรมวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายหลอดไฟโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำกัลยาณมิตรโงซิลเกตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายเทียนพรรษาหลอดไฟและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระซีดีขันติสุโภได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมท่านยังได้แสดงธรรมโดยท่านได้น้อมนำหลักธรรมมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งงานบุญนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ
ทางด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาสหัสชัยพละปัญโยซึ่งท่านได้เมตตานำธรรมะอันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
0: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อม

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราทุกคนขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวชื่อตอนว่ามัดหัวสู้ชีวิตบู๊ที่สู้เพื่อรักของพระมหาชัชวาลโอภาโสปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภออุทมพิสัยเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่เดี๋ยวเราเชิญรับชมได้เลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: ครับ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการคร
0: ับ ว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: คร
0: ับ คือคาถาส่วนถีจ้า
1: 072ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้

0: ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: จะไปเป็นทำไมเศรษฐี
1: ครับ
0: เรามาเป็นส่วนถีกันดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้รวยกันไปทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้กระถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเลยบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจนี่ตอนมัดหัวสู้มัดทำไมเนี่ยแล้วมัดยังไงชีวิตบูที่สู้เพื่อรักโอ้โหขนาดยังจะบูอยู่แล้วยังหวานอยู่เลยปากหวานหวานเราเปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่านักบุญอีสานจะ

0: 聘泰南
1: 带啊
0: 聘泰乌冬
1: กลางอ่ะ
0: ทิ้งจอมไทย
1: โหสุดยอดสุดยอดนี่เนาะกราบกราบคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาชัชวาลโอภาสก
0: สาธุ
1: เอ๊ะชัชวาลแปลว่าอะไรนะ
0: โชติช่วงชัชวาล
1: เอ๊ะใช่ป่าวเ
2: จ้าใช่ครับหลวงพ่อครับ
1: โอ้แล้วโอภาสกอ่ะ
2: โอภาสกก็แปลว่าแสงสว่างเช่นเดียวกันครับ
1: โหแล้วมหาชัชวาลสว่างขนาดไหน
0: โอ้
2: สว่างมากครับผมครับเพราะว่าทั้งมหาด้วยรัชวานด้วยแล้วโอภาโซด้วยครับผม
1: เอ้งั้นเดี๋ยวลองดับไฟหรอกมีชื่อในวงการมหาว่าหมาโอมัดหัวสู้
0: อ๋อหมาโอมัดหัวสู
1: ้ปัจจุบันพระเจ้าว่าและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสะกำแพงใหญ่เป็นรองเจ้าอำเภอทุมพรพิสัยเป็นพระอุปชาด้วย
0: โอ้
1: เป็นประธานโซนอีสาน4เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดศรีสะเกษและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษครับโอ้ปท9
0: สาธุ
1: พระมหาชัชวาลโอภาสก
0: ครับสาธ
1: ุหลวงพ่อครับก่อนผมจะมีตำแหน่งยาวเหยียดขนาดนี้เนี่ยผมเคยเป็นแชมป์เราจะนึกไม่ถึงเลยเนี่ยขี่คาราบาวประจำหมู่บ้านนี่จ้ะมาก่อนครับยากไหมขี่ควายเนี่ย
2: ยากยากครับผม
1: แล้วไม่กลัวมันขวิดเหรอ
2: เวลาขึ้นครับขึ้นข้างหลังมันครับตรงขามันครับผม
1: อ๋อ
2: แล้วก็วิธีที่หนึ่งก็คือเวลามันนอนมันขึ้นด้านข้างมันครับ
1: อ๋อเขาต้องขึ้นให้ถูกใจมัน
2: ครับ
1: อ๋อเนาะแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์เนี่ยเพราะอะไรจ๊ะ
2: เพราะว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วไปทำงานช่วยพ่อแม่แต่แล้วก็เพื่อนๆก็มาท้ากันแข่งว่าใครจะขี่เร็วกว
1: ่
2: าก
1: ัน
2: อ๋อ
1: ท้ากันอ๋อแข่งขี่ควายว่าใครจะขี่ได้เร็วกว่ากัน
2: ครับผม
1: โอ้แล้วทำไงถึงขี่ได้เร็ว
2: ก็เวลาขี่แล้วก็ต้องจับเพนแน่นครับครับแล้วก็พยายามตีก้นมันครับ
1: อ๋อตีก้นก่อน
2: ครับผมตีก้นแล้วกอดให้แน่นที่สุดครับ
1: ตีก้นแล้วกอดบอกที่ตีเพราะรักนะเนี่ย
0: เลยวิ่งขาดใจเลย
1: ตีแล้วกอดโอ้วัวก็ดึงกันแล้วป่าไม่ใช่กลัวตกโอ้แชมป์เนาะแต่คาราบาวเข้าใจว่าเลิฟมาก
0: เล
1: ยเลิฟตอบจนกระทั่ง13ขวบผมเกิดความรู้สึกอยากบวชอย่างแรงกล้
0: า
1: จึงมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ
0: ่
1: ทำไมสระนี้กำแพงถึงใหญ่จ๊ะ
2: เพราะว่าตรงที่ตรงนั้นเป็นปราสาทหินเก่าของโบราณครับผมสร้างเมื่อสมัยพันกว่าปีที่แล้ว
1: โอ้
2: เขาเรียกว่ากำแพงใหญ่ประจำจังหวัด

0: สเกตครับผม
1: โอ้สร้างมายาวนาน
0: ค่ะพันปี
1: จากขี่กระบาวนี่เนอะแชมป์ขี่กระบาวจากหมู่บ้านมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ
0: ่
1: ต่ออายุ13ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนี่จ้าโอ้ร้องเต็มสามเณรเลยเนาะโอ้โหในช่วงนั้นก็มีหมู่คณะเราไปทำหน้าที่ชวนสามเณรจากวัดต่างๆมาบวชเรียนตอนให้ผมสนใจมาบวชต่อที่วัดหนองกินเพนแล้วก็มุ่งตรงสู่วัดสมกายครับ
0: สา
1: ธุเจ้าโหภาพสมัยที่ผมสามเณรวัดสมกายอ๋อตอนนี้มาเป็นสามเณรวัดสมกายแล้วโอ้ลองทำเป็นสามเณรเลยนี่โอ้นี่จะบวชต่อที่วัดหนองกินเพนพอกินเพนเสร็จก็มุ่งตรงสู่วัดธรรมกายนี่นะโอ้มือเดียวซึ่งพระล่ำลือกันว่าเป็นค่ายฝึกหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพธรรมดินแดนที่ไม่มีใครถามว่าลำบากไหมจะไม่ถามคำว่าลำบากไหมจะจะถูกถามว่าจะสู้ต่อไหมนี่เนาะแปลว่าลำบากไหม
0: ไม่ลำบาก
1: ไม่ลำบากจากบทฝึกนี่ระดับได้ปริญญาคือเป็นมหาโหดไม่รู้ปตเท่าไหร่เนาะโคตรหินทำให้แทบไม่มีเวลานอนเลยครับตอนนั้นอยู่ในยุคของใครโหดขนาดเนี่ย
0: องนั้นเลยครับองนั้นเลยครับ
2: พี่มหาสุรพลเชื้อกุโลครับ
1: ไอ้อยู่แถวนี้ผมไม่อยู่พูดได้เต็มที่โอ้โหนี่เนาะแม้เกือบสามทุ่มแล้วฟังนะผมยังต้องปีนขึ้นที่สูงไปมัดจากเพื่อมุงหลังคาสร้างหมู่กุฏิสามเณร
0: ค
1: ือเรื่องไปจำเป็นน่ะกลัวฝนตกนะเนี่ยก็ต้องมีหลังคาก่อนนี่เนาะแต่ด้วยความอ่อนล้าผมจึงเผลอหลับไปตอนเกือบสามทุ่มตอนนั้นเนี่ยเกือบสามทุ่มจึงปีนขึ้นไปมัดจากนี่หลับไปและทันใดนั้นเองไม่กล้าอ่านนะ
0: ร่วงเลยครับร่วงลงมา
1: อ๋อเหรอ
0: หล
1: ับ
0: แล้วม
1: ัน
0: ร่วง
1: ล
0: งมา
1: เดี๋ยวไปบอกที่หลัง
0: ครับผม
1: นี่เนาะก็ได้คำนี้ว่าแต่ก็รอดครับ
0: ละปฏิเข้าใจ
1: ครับละไหมนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เข้าใจไหม
0: เข้าใจครับ
1: กลายเป็นความทรงจำอันแสนปลื้มมาจนทุกวันนี
0: ้ครับ
1: นี่จ้า
0: คร
1: ับโอ้ถ้าใครอยากปลื้มไม่ต้องไปทำอย่างนี้ไงไม่ต้องนะไม่ต้อง
0: ครับ
1: ดิ่งพระจุฑาเนี่ยแสบปลื้มที่เราชีวิตเดิมพันในการสร้างบารมีตั้งแต่ยังยาววัยต่อมาช่วงพ.ศ.2535หลวงพ่อข้าสามเณรไปนั่งสมาธิบนดอย13รูปผมปลื้มมากที่ได้ไปด้วยเป็นช่วงชีวิตที่ตลบอบอวลไปด้วยความรักอุ้ยหวานความอบอุ่นโอ้ยหวานจากใครคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมใครคนนั้น
0: ยังไงครับ
1: สอนทุกอย่างเก่งเหลือเกินครับ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ครับ
1: ใครเนาะ
0: หลวงพ่อ
1: ห้ามแอบดู

0: โดยเฉพาะบทเรียนดักทางวัยรุ่นที่หัวใจยังว้าวุ่นมาถึงวัยหัวเลี้ยวหัวต
1: ่อ
0: หลวงพ่อบอกว่าวัยหัวเลี้ยว คือถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวไปซ้ายหรือขวาจะเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนส่วนวัยหัวต่อคือถึงจุดที่ชีวิตจะไปต่อถูกหรือต่อผิดถ้าต่อถูกก็รุ่งถ้าต่อผิดก
1: ็ร่วง
0: จากนั้นหลวงพ่อก็ชวนด้วยรอยยิ้มไหนลองยิ้มว่าจะพาไปดูสวนดอกไม้พระนี่จ้ะสวนดอกไม้พระโอ้ผมนี่ดีใจกันสุดขีดกระโดดขึ้นรถด้วยอาการเริงร่าน ี่จ้ะพอไปถึงพาไปดูสวนดอกไม้พระพวกเราดีใจสุขีกระโดดขึ้นรถด้วยอาการเริงร่าแต่พอไปถึงพวกผมตกตะลึงจนเสียอาการขั้นสุดเพราะดอกไม้พระของหลวงพ่อคือ
1: ศพ
0: ดอกไม้พระของหลวงพ่อคือศพสดๆที่กำลังถูกเผากลางแจ้งไปดูดอกไม้พระเดี๋ยวพาพวกนี้ไปดูมั่งมีน้ำเหลืองทะลักเดือดประทุออกจากร่างนี่ดอกไม้พระศพงอก่องอขิงเพราะโดนไฟเผานี่เนาะแค่การดูแค่สวนยังไม่สะใจแล้วพ่อจะให้พวกผมไปดูต
1: ่
0: อในระดับที่ใหญ่กว่าสวนนี่จ้ะ
1: ค
0: ืออุทยานดอกไม
1: ้
0: วัดที่ย่านดอกไม
1: ้ครับผม
0: เนี่ยเอาพวกนี้พาไปดูบ้างหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งอุทยานแห่งนี
1: ้
0: ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
1: โอ้ไม่เคยครับ
0: ถ้าผมได้เห็นดอกไม้ในอุทยานนี้สอบทุกรูปแบบไปดูศพทุกรูปแบ
1: บ
0: ตั้งแต่จมน้ำตายลักษณะเป็นไงผูกคอตายโดนยิงตายไฟคลอกตายแถมเจ้าหน้าที่ยังพาชำแหละศพให้ดูอีกนี่นะชำแหละแล้วชำแหละอีกให้ดูแบบคาตาพอถึงเวลาฉันเพลเท่านั้นแหละครับภาพเหล่านั้นมาผมต้องการเทียนพุ่งออกมาทันทีอาหารอยากออกเลยเชื่อหรือยังครับ
1: เชื่อครับ
0: เชื่อไหม
1: เช
0: ื่อ
1: ครับ
0: เขาชมอ่ะหลวงพ่อสอนเก่งพาไปดูของจริงเพราะบทเรียนนี้ได้ผมทั้งทราบซึ้งถึงความจริงของชีวิตและสรุปกับตัวเองว่าเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งล่อลวงที่ไร้สาระนอกจากการสร้างบารมีนี่จ้าถ้าใครยังไม่ไปออกเดี๋ยวจะพาไปชมเพราะชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดจ้า

0: ผมผ่านบทฝึกโหดหินดินระเบิดสารพัดจนสุดท้ายก็ได้รางวัลที่ปลื้มที่สุดคือได้บวชอุทิศชีวิตในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ22มิถุนายน2537ครับสาธุก่อนบวชก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิหลวงพ่อที่ภูเรือครับ
1: สาธ
0: ุนี่จ้าหลายคนคิดว่าชีวิตหลังบวชน่าจะจบราบรื่นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะในช่วงที่ผมไปติวเพื่อสอบปทก9ที่วัดสามพญา
1: คร
0: ับ แล้วผมออกบิณฑบาตเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนผมอย่างแรงโอ้โหนี
1: ่
0: เป็นไงรอดไหม
1: รอดคร
0: ับ รอดเนาะจนบาดเจ็บสาหัสเข้าห้อง ICU ตอนนั้นทุกคนคิดว่าผมไม่รอดแล้วเพราะอาการโคม่าในระดับที่ผมเองก็รู้สึกเหมือนกายละเอียดหลุดออกจากร่างไปแล้วนั่นใช
1: ่
0: และวินาทีนั้นเองผมรีบนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลยบุญที่ผมนึกตอนนั้นสันนิษฐานที่บุญเลยโอ้คือบุญนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลือนคือบุญปรับพื้นที่ลานธรรมเพื่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ผมจากแดดแต่ฝนข้าวมันก็คือมาหลายปีต่อเนื่องจนผิวหนังลอกผุโพงออกมาเป็นแผ่นๆผิวก็ผ่องขึ้น
1: ใช่
0: โอ้โน้ว่
1: าม
0: ัน
1: ลอกนะครับผิวก็จะผ่องข
0: ึ้
1: น
0: อ๋อเป็นแผ่นผมก็ไปวิงวอนกับตัวเองซ้ำๆว่าไม่วิงวอนกับใครขอเห็นมหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อย
1: ไป
0: ได้ไหมได้ไหมน
1: ี
0: ่โอ้โหขนาดนั้นเยอะเหรอแสดงไม่ธรรมดาแต่ในนั้นผมก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดกลับมาที่กายหยาบอีกครั้งเหมือนกายละเอียดมันกลับเข้าร่างได
1: ้
0: โอ้โหขนาดกายละเอียดหลุดนะครั้งนั้นแม้ผมจะรอดชีวิตลาปฏิหารแต่สมองกลับได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแสนสาหัสจนอ่านหนังสือไม่ได้เลยถ้าอ่านก็จะเจอเรื่องเครียดโอ้จะร้อนเหมือนถูกเผามีเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับเต้นดังตุ๊บตุ๊บทรมานจนอยากวางทุกอย่างแต่ผมเรียนบาลีไม่ได้เลยตลอด3ปีเต็มซึ่งถ้าทุกคนในห้องเจออย่างผมจะทำไงครับเนี่ยแม้ผมจะหมดหวังไปแล้วแต่มีคนหนึ่งที่ไม่เคยหมดหวังในตัวผมเลยแม้แต่วินาทีเดียวรู้ไหม
1: หลวงพ
0: ่อแอบอ่านนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อแต่ว่าจะพูดเหมือนเดิมว่าเอาประโยคก้าวมาฝากหลวงพ่อนะลูกฮะลูกทำได้หลวงพ่อจะว่าลูกทำได
1: ้
0: แล้วได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นี่ไงผมแปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อถึงปักใจเชื
1: ่
0: อทั้งที่คนอื่นมองเห็นแต่ข้อจำกัดทางสมองของผมเออเนาะ
1: ทำไมครับ
0: นั่นสิ
1: ไ
0: ม่เขินไม่กล้าอ่านฮะ
1: อยากรู้ครับอยากรู
0: ้นี่ท่านบอกว่าแต่ความอัจฉริยะของหลวงพ่อสิกับเห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผมแทนสิ่งท้ายผมต้องบอกกับตัวเองใหม
1: ่
0: ว่า มันบอกคนแพ้เพราะหยุดแต่หยุดของท่านมันคนละเรื่องกับหยุดใจนะคนจะได้ที่สุดก็ต้องสู้คำว่าหยุดหมายถึงอะไรจ๊ะตอนนั้นคนแพ้เพราะหยุดอะ
2: หยุดคือหมายความว่าไม่เรียนต่อไม่เอาแล้วอะไรอย่าง
0: นี้ไม่เอาแล้ว
1: หยุดไม่เอาแล้ว
0: มันหยุดก็ได้อย่างกันนะ
1: ใช่คร
0: ับ นี่เนาะ
1: ครับผม
0: คนจะได้ที่สุดก็ต้องสู้
1: คร
0: ับแต่เนี่ยผมยังระเบิดขุมพลังดูสิท่านระเบิดยังไงผมรีบเอาผ้าชุบน้ำเย็นมามัดรอบหัวดับความร้อนและความปวดทรมานเพื่อให้อ่านหนังสือได
1: ้
0: พอผ้าร้อนก็เอาไปชุบน้ำเย็นเย็นจัดๆกลับมามัดใหม
1: ่
0: ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาชวนเพื่อนให้ฉายาว่าม
1: หาโอมัดหัวสู
0: ้ถูกต้องจ้
1: า
0: หมาโอมัดหัวสู
1: ้
0: การที่ผมสู้ทั้งๆที่ทรมานแบบนั้นวันแล้ววันแล้วเดือนแล้วเดือนแล้วเพื่อคนที่รักคนเดียวโ
1: อ้
0: คนที่ผมรักคือหลวงพ่อครับ
1: จ้า
0: จะไว้ใจใด

0: นได้กา
1: เพราะเจ็บกายทนได้เจ็บใจทนเอาแต่เจ็บเพราะทำฝันพ่อมาสำเร็จผมทนไม่ได้ครับจนในสุดปีพุทธศักราช2544ผมก็คว้าพ.ศ.9ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดคนบาดเจ็บสาหัสทางสมองยังจบพ.ศ.9ได้ฉันใดคนที่สมองไม่เป็นอะไรในห้องนี้ย่อมจบพ.ศ.9ได้ฉันนั้นครับผมคว้าพ.ศ.9จังหวัดหลวงพ่อผมได้สำเร็จเพราะถ้าใจไม่ยอมแพ้ความสำเร็จก็เป็นไปได้เสมอครับ

0: มีภาพประวัติศาสตร
1: ์
0: คุณยายท่านปลื้มใจที่ลูกพระมหาและลูกสามเณรสอบได้จึงเมตตามาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อปีพ.ศ. 2540ครับ

0: จนปี2547ก็มีจดหมายจากเจ้าวาดวัดสะกำแพงใหญ่มาถึงหลวงพ่อเพื่อขอตัวผมไปรับงานเพราะท่านอายุมากถึง96ปีแล้วซึ่งก่อนไปหลวงพ่อกำชับยืนยันว่าไปปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: สาธุ
0: ให้อดทนและทำให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธุ
0: นี่จ้ะมีย้อนเวทเนอะ

0: ซึ่งต้องใช้คำคำเดียวที่หลวงพ่อบอกย้ำแล้วย้ำอีกให้อดทนแล้วการปักหลักวิชาธรรมกายไม่ใช่เพียงการมาสร้างวัดหรืออาคารแต่ต้องปักหลักลงไปในหัวใจของคนในท้องถิ่นด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไปเจออย่างนี้แล้วท่านทำอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเราถูกองไปทำหน้าที่อย่างนี
1: ้
0: เราจะทำยังไงยังน้าก็มีแบ
1: บ
0: แผนอย่างนี
1: ้
0: นะจ๊ะจากนั้นผมก็ลุยงานทำมวลชนจนชาวบ้านยอมรับและเลิฟเรา
1: จ้า
0: โดยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่เราไปช่วยเขาใช่ไหมจ๊ะ
2: เราไปช่วยเขาครับเมื่อเวลาเขามีอุทกภัยก็ดีแล้วก็ไฟไหม้ก็ดีครับเราก็เข้าไปช่วยเขาครับ
0: อ๋อจ้ะลงพื้นที่แจกอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนี่จ้าก็เข้าไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
0: ยังไม่พอนอกจากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะจ๊ะยังต้องกัดฟันอีกกัดฟันสู้จะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด300กว่าคนนี่จะหัวใจท่านจ้ะนี่จะตั้งโรงพยาบาลสนามนวัดสระกำแพงใหญ่เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นครับนี่จ้าได้นำผู้ป่วยโควิดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันผ่านทางเสียงทางสายของวัดด้วยเนี่ยโดยผ่านระบบกล้องวงจรปิดครับ

0: ยังไม่พ
1: อ
0: ตั้งศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชาและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างฉับพลันนี่จ้ะหัวใจท่านนี่นะช่วยผู้ประสบภัยและล่าสุดจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชานี่นี่จะไปช่วยเหลืออย่างฉับพลันเลยด้วยหลักการทำงานที่ว่าอันนี
1: ้
0: นักเรียนต้องจำไว้นะจ๊ะวัดพระธรรมกายไม่ใช่ปอเต็กถึงแต่ต้องไปถึงก่อนใครคงคงคงคงคือประชาชนเดือดร้อนต้องรีบไปช่วยเหลืออย่างจริงใจจนชาวบ้านทราบซึ้งอย่างมาก

ตอนหลังไม่ว่าวัดจะจัดโครงการงานบุญอะไรนอกจากชาวบ้านจะแห่กันมามากมายแล้วเขายังตามเพื่อนจากต่างอำเภอมาด้วยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกโครงการจนวงสามารถขยายศูนย์การยานิพพานในจังหวัดได้มากถึง13สาขาอีกทั้งยังได้ขยายงานไปยังกัมพูชาด้วยครับโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเป็นอย่างดีส่งผลให้งานเผยแพร่ขยายไปได้อย่างคล่องตัวทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาครับนี่จ้ะ

าธุจ้ะจัดโครงการบวชพระและบวชสามเณรเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากในทุกปีครับ

0: สุดยอดสุดยอด
1: จ
0: ัดโครงการเด็กดีวีซ่าเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับท่านขยายงานไปยังกับประเทศกัมพูชาด้วยโดยเริ่มจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ไม่ถึงในประเทศกัมพูชาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ในประเทศกัมพูชาครับ
0: อ๋อเราไปซื้อที่ตรงนั้น
2: ไปซื้อที่ตรงนั้นห่างจากหน้าห่างจากนครวัดนครธมประมาณ1โยชน์คือ16กิโลครับ
0: หนึ่งยอดเลย
1: ครับผม
0: ปัจจุบันเป็นศูนย์สังฆาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย
1: สา
0: ธุนี่จากที่สู่ปัจจุบันเนาะจากวันแรกมาดูซื้อที่ดินตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดแห่งกัมพูชาจนถึงวันนี้สร้างเสร็จระดับหนึ่งครับนี่เนาะเดี๋ยวก็จะไปถึงระดับสองแล้ว
1: สาธ
0: ุนี่จ้าเมียการวิปัสสนาวิมุตติที่จะสร้างในอนาคตครับครับขอพรหลวงพ่อการก่อสร้างสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับ
1: คร
0: ับ จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: แล้วว่าครับผมปลื้มจนกันน้ำตาไว้ไม่อยู
1: ่ครับ
0: จากเดิมที่คิดว่าไม่ได้พบหลวงพ่อแล้วเนี่ยคงจะหายคิดถึงแต่ว่าก็จริงกลับไม่ใช่เพราะจะเห็นจริงคิดถึงโอ้โหยิ่งใกล้ยิ่งรักโอ้โหยิ่งพบยิ่งผูกพันโอ้จนน้ำตาผมไหลมาเหมือนเด็กน้อยที่ได้กลับบ้านมาสู่อ้อมอกพระพ่อ

0: เพราะทุกความทรงจำแต่วัย13ขวบได้กลับหวนคืนมาเป็นฉากๆตั้งแต่หลวงพ่อพาผมท่องบาลีแนะนำหมอและยามารักษาผมซึ่งถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีมหาโอมัดหัวสู
1: ้
0: ที่จะขอสู้ติดตามพระพ่อโอ้ยที่แล้วรับที่สุดรูปนี
1: ้
0: ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมกล
1: า
0: หลวงพ่อครับอยากบอกหลวงพ่อว่าลูกเลิฟหลวงพ่อล้นใจจริงๆ

เป็นไงบ้างจ๊ะได้ฟังชีวิตเรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบนักสร้างบารมีเนี่ยพวกเราได้ฟังแล้วว่าท่านมาเริ่มต้นจากเด็กที่อยู่บ้านนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรที่บ้านเกิดแล้วก็ได้มาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายท่านก็มีหัวใจนักสร้างบารมีทุ่มเทกายชีวิตจิตใจสร้างบารมีทุกๆบุญอย่างอัศจรรย์แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ประโยชน์สูงแต่แล้วก็เกิดอะไรเอ่ยอุบัติเหตุท่านก็มีผลต่อร่างกายต่อสมองเนี่ยท่านก็เป็นไงมีความเพียรหลวงพ่อให้กำลังใจตลอดเลยเอาให้ได้ปท.9นะแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ทำได้สำเร็จเมื่อทำได้สำเร็จแล้วท่านก็ได้มีโอกาสไปพัฒนาวัดบ้านเกิดแล้วก็ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้เป็นต้นบุญต้นแบบขยายพุทธศาสนาเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยนะประเทศกัมพูชาเลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุวันนี้ก็คุณพี่ก็มาได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นตรงกับการเวลานะช่วงแสดงธรรมตามกาลนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเข้าพรรษานะจะเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเนี่ยที่คณะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันนะเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวกันนะจ๊ะวันเข้าพรรษานี่ก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะมีเป็นระยะเวลา3เดือนนะเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มาอธิษฐานจำอยู่ณที่ใดแห่งหนึ่งโดยที่จะไม่ไปพักค้างแรมที่ไหนนะมาอยู่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้มาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิร่วมกันนะวันเข้าพรรษาถ้าเกิดเราจะอธิบายง่ายๆเลยก็เป็นการอยู่ประจำตลอด3เดือนฤดูฝนพระสงฆ์ก็จะมีธรรมเนียมว่าจะไม่ไปพักแรมที่ไหนนะนี่ถือว่าได้มาอธิษฐานพรรษางั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราว

0: ลงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกันจ้า
1: วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ช่วงเวลาเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรมพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มีเวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมภารกิจใดๆที่อยู่ที่จะต้องเดินทางก็เลื่อนออกไปก่อนก็จะได้มีเวลาในการมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงเร่งมากขึ้นญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญเพราะมีพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นจำนวนมากโยมก็ได้มาสะสมบุญได้มาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิโยมบางท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าอยากจะตั้งใจทำความดีอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็จะถือโอกาสพรรษานี้ก็ถือว่าพระอธิษฐานพรรษาโยมก็อธิษฐานมีความตั้งใจจะทำความดีอะไรเช่นจะนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าจะสะสมบุญสร้างมหาทานบารมีเนี่ยเป็นประธานกฐินให้สำเร็จ1กองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของญาติโยมนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจำนวนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ๊ะลดลงเนี่ยลดลงแบบน่าเป็นห่วงเลยนะเมื่อวานก็เห็นเลขา

0: ตั้งเจ้าคณะอำเภอนั้นก็โพสต์ใน Facebook ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่วัดมีพระเก่าอย่างเดียวไม่มีพระใหม่บวชเลยนั่นก็บอกเหตุผลว่าอ๋อเป็นเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยรุ่นมีน้อยลงหรือว่าความจำเป็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยส่งผลให้มีพระมาบวชแต่ว่าท่านก็ได้5รูปพอดีนะก็ถือว่าพอดีก็เรื่องนี้มันก็ผลกระทบกันไปทั้งประเทศทั้งประเทศเลยเนี่ยแล้วเกิดว่าจำนวนวัดเนี่ยถึงแม้จะมี 3-4 หมื่นวัดเนี่ยแต่จำนวนพระเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เห็นปัญหารู้ปัญหาเลยว่าจะต้องทำยังไงนะถึงจะทำให้แต่ละวัดเนี่ยเกิดการตื่นตัวในการที่จะเมื่อพระมาบวชแล้วทำยังไงให้อยู่กันนานๆอยู่กันจะมีความสุขหรือผู้ที่ยังไม่เคยบวชได้มาบวชเลยแล้วก็มีความประทับใจนะช่วงเวลาที่ประเพณีความเชื่อของสังคมไทยแล้วก็คือว่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายเป็นไงนะบวชที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าต้องมาบวชก่อนพอบวชแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสุขสามารถที่จะมีครอบครัวหรือว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรเนี่ยแต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะลางานมา 3-4 เดือนก็ยากมากก็เต็มที่ก็ได้บวชแค่15วันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะในแต่ละอำเภอเนี่ยนะวันก่อนนี้หลวงพี่ก็ได้ไปประชุมในระดับอำเภอที่จันทบุรีเนี่ยก็มีการเช็คยอดนะว่าปีนี้แต่ละวัดมีพระใหม่เท่าไหร่วัดหนึ่งก็มีรูป2รูปบางรูปบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแต่ละวัดก็จะมีอย่างน้อย5รูป10รูปเลยนะปีนี้นี่หนักมากก็เลยถึงว่าเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนน่าจะต้องมาเริ่มตื่นตัวกันเนี่ยอันนี้ก็ขอแสดงถึงขอเป็นหนึ่งเสียงที่อยากจะมารณรงค์ว่าว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้พวกเราได้ไปทำหน้าที่นะไปเชิญชวนแต่ละวัดที่เรารู้จักนะว่าถ้าปีนี้อยากรับประถิมวัดธรรมกายก็ต้อง5รูปนะครับไปทำหน้าที่หรือในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทหลวงพ่อที่ท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าอยากให้มีชายแมนๆมาบวชให้ได้ 1,000 ษากันนะเดี๋ยวมาทบทวนโอวาทกันจ้า
1: บวชละรุ่นเข้าพรรษาสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะจะต้องรีบฟื้นฟูให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายายเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบวชตรงนี้นะจ๊ะสำคัญมากบวชสั้นๆ3วัน5วัน7วันนี่มันหมดยุคแล้วนะจ๊ะเราบวชอย่างนั้นแหละเมื่อเราลาสิกขาออกมาแล้วก็ออกไปพูดกันว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรขนาดบวช1พรรษานี่ก็ยังได้พอประมาณนะจ๊ะถ้าทางใจฝึกตอนที่ว่าเป็นตบะเป็นพระแท้ยังได้พอประมาณเลยเพราะตามพระวินัยนั้นใน5ปีนะจ๊ะพรรษานี้ยังถือว่าเป็นพระบวชใหม่ที่ระบวช3วัน5วัน7วันมันจะไปได้อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญจ้ะและยิ่งออกไปพูดอย่างนั้นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือความศรัทธาประสาทะของชาวพุทธถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆและในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ทำท่าจะฟุบแฟบในยุคของเรานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยยุคโบราณกาลที่ผ่านมานะจ๊ะ

0: วัดร้างต้องสูญพันธุ์ด้วยมือของเราทีเดียวนะจ๊ะในโครงการบวชพระนี่มีความสำคัญมากแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่การอบรมนั้นเราอบรมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังกันทีเดียวแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นแมนๆที่เราจะไปเชิญชวนมานี่รุ่นเข้าพรรษานี่นะจ๊ะจะเป็นต้นบนต้นแบบสำหรับรุ่นต่อๆไปต้องไปคัดผู้ที่มีความพร้อมนะจ๊ะมีความพร้อมที่จะมาฝึกอบรมทีเดียวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยตามกันนะจ๊ะ
1: แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยได้ไปทำหน้าที่ไปชักชวนใช้แมนๆมาบวชแล้วก็อบรมตั้งใจอบรม1พรรษานี่เรียนนักธรรมฝึกฝนอบรมตนเองตามหลบตามความดีสากลพระแท้เมื่อบวชเมื่อจบออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ต่อเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการบวชบูชาธรรมเพื่อเดินทุดงต่อไปนะวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศของที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีนี่ก็ได้จัดกิจกรรมบวชรุ่นเข้าพรรษานะบวชเข้าพรรษาได้20รูปนะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่เองนะที่อุปสมบทบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีนาคนะ3ทั้ง3ศูนย์เลยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีทุดงคสถานจันทบุรีสุภเดชประธรรมเขาคิดจะกูดนะ30ก็มารวมใจกันมาบวชนะหน้าก็ทุกคนมีหัวใจที่อยากจะบวชบูชาธรรมบวชเข้าพรรษานะมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็หน้าก็เตรียมความพร้อมแล้วก็จีวรแล้วก็ทำพิธีตามบวชแล้วก็บวชเป็นสำเร็จนะเพิ่งวันนี้ก็ได้อธิษฐานพรรษาที่จะได้อยู่ตลอดทั้ง3เดือนเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้านี่ก็จะได้มาเป็นพระแท้เพิ่มขึ้นนะ20รูปเนี่ยก็จะได้มาเป็นต้นแบบเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมต่อไปนะซึ่งสิ่งที่ได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อมาแล้วว่าเราก็การสร้างพระเนี่ยถ้าพระท่านได้อยู่ต่อได้มาศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยและอยู่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าจำนวนพระที่ลดน้อยลงไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้พระอยู่ต่อกันมากๆแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมต้องช่วยกันช่วยกันมาบำรุงรักษาถวายข้าวปลาอาหารคอยมาให้กำลังใจพระให้ได้บวชกันนะวันนี้ก็จะให้ได้แนวทางที่จะเป็นเพื่อจะเข้าพรรษาเนี่ยเรามีเวลาพระภิกษุสงฆ์อยู่เวลา90วันนะก็อยากให้ใช้เวลา90วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งเพชรพลอยใช้เวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้บริบูรณ์ให้แจ่มแจ้งเพราะว่าสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงของทุกสิ่งนั้นพรรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระทั้งโยมได้มีเวลาที่จะมาฝึกอบฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้หยุดนิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนอย่าได้เกียจคร้านแล้วก็มันฝึกฝนตนเองให้ได้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีโอวาทที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือว่าพระเนี่ยท่านก็จะอธิษฐานพรรษาใช่ไหมว่าเขตนี้จะไม่ไปอะไรตรงนี้คือพื้นที่จำพรรษาเนี่ยแต่ญาติโยมน่ะทำยังไงญาติโยมเนี่ยแล้วก็ให้อธิษฐานภายในศูนย์ในกายยาวาหนาคืบก็คือตัวของเราอ่ะให้ใจเราเป็นปริมณฑลให้เป็นสถานที่จำพรรษาภายในวงกายของเราโดยเอาใจเราไปหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่อยู่ในหนทางสู่นิพพานถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เรามีโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงธรรมดีไหมจ๊ะอย่าบอกให้ญาติโยมทุกท่านเลยว่าวันนี้ยังทันนะจ๊ะว่าพรรษานี้เราจะอธิษฐานไว้ที่ไหนในวงกายของเรานะว่าใจเราจะไม่เอาใจไปอยู่ที่ใครเราจะวางใจไว้กับตัวของเราวางไว้ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกาย

ในฐานที่เจ็ดนี่เองง่ายๆนี่พระจำพรรษาเราก็จำพรรษาในวงกายของเรานะก็ไปนั่งค้นมาว่าเอ๊ะมีเรื่องราวในพระสูตรไหนไหมที่พี่เป็นส่งเสริมที่จะสามารถเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าเราเนี่ยเราก็ต้องทำตามหลักวิชาใช่ไหมว่ามีหลักยังไงบ้างที่เราจะได้แบบในช่วงพรรษาเนี้ยที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดไว้อะไรบ้างก็ไปเจอพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเสนาสนะสูตรเคยได้ยินกันไหมจ๊ะเสนาสนะสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของที่จะคุณสมบัติของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่ถ้าปฏิบัติตาม5อย่างนี้นะก็จะสามารถที่จะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกว้างๆนะก็1มีศรัทธา2เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวด4ก็คือเป็นผู้ที่มีความลบปาลบความเพียร5ก็คือมีปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระนะแต่ของญาติโยมทำได้ไหมทำได้ไหมได้นะเราสามารถปรับให้เข้ากับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านได้นะเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆศึกษาไปตามลำดับนะก็จะไม่พูดยากๆพูดให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างแรกนะเราต้องมีศรัทธาก่อนเนี่ยที่เราจะมารู้ธรรมได้เนี่ยเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้ได้จริงนี่มีความศรัทธาก่อนถ้าเกิดว่าเราจะนั่งธรรมะให้เข้าถึงธรรมเนี่ยเอ้ยเรายังไม่เชื่อมั่นเลยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่มีตรัสรู้ไม่มีอย่างนี้เราก็ป่วยการเปล่าเรามีศรัทธาแต่เรามาไม่ทันสมัยยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราก็ได้มาทันยุคหลวงปู่ใช่ไหมได้ฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิดังนั้นการที่เราต้องมีศรัทธาก่อนเราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าการที่เข้าถึงธรรมนั้นทุกคนมีโอกาสทำได้จริงโดยเฉพาะเราจะต้องทำยังไงให้เราไปอยู่ในวงบุญเราก็ต้องอยู่ในวงบุญของผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกันอย่างเช่นอย่างที่ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านกับการที่เราไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับที่จัดเป็นกิจกรรมคอร์ส7วันปฏิบัติธรรมหมู่เป็นคณะระยะสั้น7วัน3วันเนี่ยอันไหนดีกว่าจ๊ะระยะสั้นน่ะดีกว่า7วันเพราะว่าเราก็จะได้อยู่กับในแวดล้อมวงบุญพระอาจารย์เอ่ยพระอาจารย์ท่านก็มาลงเล่าธรรมะนี่นะโยมนะดวงธรรมเป็นอย่างนี้นะวิธีการทำอย่างนี้นะหรือไม่ก็พระพี่เลี้ยงก็มาพูดนี่ต้องพยายามรักษาใจให้ดีนะอย่าใจไปคิดเรื่องทางที่บ้านมากนะปล่อยใจนี่มั้ยทุกคนก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่เป็นไงทำให้เราเป็นไงอินมั้ยอินโอ้โหนี่วันนี้เราต้องรอบนี้เราต้องนั่งให้ได้ให้เข้าถึงทำให้ได้ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถชีวิตจริงเราไม่สามารถที่จะอยู่ไปปฏิบัติธรรมยาวๆได้เราก็มาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นไงเรามีสื่อใช่มั้ยสื่อในการที่เราจะได้ YouTube เนี่ยเปิดหลวงพ่อเปิดนำนั่งโดยเฉพาะในช่วงรายการฝันในฝันวิทยานี่ได้มาฟังหลวงพ่อทุกวันได้มาฟังพระอาจารย์มาเล่าเนี่ยเรามาเป็นอย่างนี้เราเป็นไงทำให้เราเนี่ยใจเรามีศรัทธาใจเรามีความปิติในบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยหลวงปู่จำได้ไหมตอนที่เริ่มมีทีวีในยุคหลวงปู่นะยุคที่ยังไม่เจริญนะตอนเจริญยังไม่มีนะพอมีทีวีขาวดำนู่นนี่นั่นเนี่ยอ้าวหลวงปู่ท่านบอกว่าไงเรือหายแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเวลาเราจะไปดูบันเทิงใช่ไหม
ดูลิเกดูอะไรนี้ต้องเดินทางไปนอกบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยกว่าจะก็ลำบากแต่พอมีทีวีแล้วไงความบันเทิงมันเข้ามาถึงที่บ้านแล้วแต่สมัยที่หลวงพี่เป็นเด็กๆนี่ก็ทีวีมันก็เริ่มมีแล้วนะทีวีสีแล้วนะก็เริ่มมีทีวีสีเริ่มมีทีวีขอดังทีวีสีแล้วจะดูอะไรก็ดูทีวีไม่ต้องไปไหนใช่ไหมแต่รายการในทีวีก็เป็นเรื่องของทางโลกไม่มีรายการไหนที่จะเข้าถึงธรรมจนกระทั่งมี DMC ใช่ไหมจะเป็นช่องนี้ช่องเดียวที่เราได้ดูแล้วเนี่ยเราได้เข้าถึงธรรมแต่ปัจจุบันนี้คนเลิกดูทีวีแล้วไปอยู่ไหนแทนมือถือหนักกว่าอีกทีวีว่าทีวีมันต้องดูเป็นหมู่คณะใช่ไหมนี่มือถือนี่ไปไหนไปตามติดตัวมันก็คงเป็นเหมือนกับดาบสองคมแหละดีก็ดีมากไม่ดีก็หนักเลยเงี้ยที่เราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้มีความมั่นใจแล้วก็รักษาศรัทธาของเราเนี่ยให้มั่นคงมีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราโยมเคยได้ยินแล้วว่าครั้งหนึ่งที่พระโมคคัลลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปรับกิจนิมนต์คนพิเศษท่านหนึ่งแล้วจำเป็นที่ต้องเลื่อนที่รับกับมคหบดีท่านหนึ่งก่อนว่ามีภารกิจจำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าขอเลื่อนไปอีก7 วันเศรษฐีท่านก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้มีศรัทธาอยากจะทำบุญเนี่ยท่านจะท่านมรรคละจะสามารถประกันอะไรว่าวันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ทำบุญกับพระสารพุทธเจ้าได้ไหมหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเราจะประกันให้อย่างแรกก็คือหนึ่งท่านจะมีอายุชีวิตอยู่ถึงวัน7 วันข้างหน้าแน่นอนสองทรัพย์สมบัติที่ท่านมีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครมาปล้นหรือทำลายท่านได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถประกันได้ก็คือศรัทธาศรัทธาเพราะศรัทธาเราเป็นไงขึ้นลงๆเราต้องมีสิ่งนี้พระโมคคัลลานะไม่สามารถทำการค้ำประกันได้เลยว่าพอ7 วันข้างหน้าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยชนะบดีเนี่ยจะมีศรัทธาอยู่หรือเปล่านั้นเรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้ดีถ้าเรารักษาไม่ดีเราศรัทธาเราเป็นศรัทธาหัวเต่าไปได้นะเรื่องต่อไปก็คือภิกษุเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยเป็นโรคเบาบางย่อยอาหารดีไม่ร้อนลุ่มไม่ป่วยบ่อยอันนี้ก็จะพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแก่แล้วก็เจ็บเรามีการเจ็บเป็นธรรมดานะเจ็บในที่นี้เนี่ยการเจ็บมันก็การป่วยอาพาธของเรามันก็จะมีโรคที่เราจะต้องป่วยก็คือไม่สบายนอนต้องกินยาต้องไปหาหมอโรคแบบนี้มันก็ปีนึงแล้วก็เกิดขึ้นได้ตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมแต่สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมเลยก็คือนี่คือโรคประจำกายของเราโรคประจำกายที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกเอาไว้ไงเราจะมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายปวดอึปวดฉี่ใช่ไหมปวดอึปวดฉี่เนี่ยหนาวก็คือเราที่เราอากาศเราก็หนาวเงี้ยอากาศมันเย็นเราก็สุดก็ต้องหาอะไรมาอบอุ่นร้อนแล้วก็ต้องหาอะไรมาพัดลมให้เย็นหิวก็คือเรารู้สึกลำบากก็คือมีความหิวว่าเป็นความร่างกายที่ต้องการอาหารใช่ไหมเรามันจะป่วย6 อย่างอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราสามารถที่จะบริหารเวลาของเราได้ว่าช่วงเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องเป็นไงไม่หิวดื่มน้ำให้เพียงพอถ้าเราดื่มน้ำมากไปเราก็ปวดฉี่เราไม่เรานั่งไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยเราลองคิดดูแล้วกันนะว่าสมัยคุณยายเนี่ยท่านนั่งสมาธิทีรอบหนึ่งก็6 ชั่วโมงเนี่ยท่านแสดงว่าท่านต้องบริหาร6 อย่างเนี้ยได้อย่างเป็นอย่างดีใช่ไหมนั่งไม่ปวดฉี่แล้วนั่งยาวเลยท่านก็คงควบคุมอาหารไม่ให้อิ่มเกินไปหรือหิวเกินไปเนี่ยดังนั้นที่วัดพระธรรมกายเราเนี่ยที่คุณยายท่านก็จะบอกให้โอวาทว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านเนี่ยถ้ามาวัดแล้วต้องอิ่มถ้าเกิดว่ามาแล้วหิวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้นั่งสมาธิได้ยาวนะอันนี้คือเราต้องเป็นไงดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากพวกเราไว้นะว่าการที่เราจะทำให้เราสามารถได้นั่งสมาธิได้ดีเนี่ยการบริหารขันร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราบริหารได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลในการปฏิบัติธรรมของเราได้นะดังนั้นเรื่องต่อไปเลยนะจ๊ะอันที่3ก็คือเราต้องเป็นผู้ไม่โอ้อวดหรือไม่มีมารยาไม่เป็นผู้ที่โอ้อวดหรือเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาก็คือเวลานะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพูดน้อยกินน้อยอะไรเอ่ยนั่งมากบางสำนักเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ปิดวาจาเลยนะไม่พูดเลยนะให้มีความสงบเนี่ยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมมากนะเพราะว่าถ้าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราพูดเยอะๆพูดอะไรเนี่ยใจมันไม่นิ่งใจมันฟุ้งยิ่งเราพูดโกหกเนี่ยเราไปจำเรื่องเราแล้วก็โกหกอะไรเงี้ยนั้นให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นผู้โอ้อวดแล้วก็มีความจริงใจมีความจริงใจมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ที่เราทำอยู่ปารภความเพียรข้อที่4นะข้อที่4นะปารภความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงธรรมได้เนี่ยเราจะต้องมีชั่วโมงนั่งที่เพียงพอเป็นชั่วโมงที่สามารถจะทำให้เราได้เข้าถึงพระสุขภายในเราขนาดเราคงไม่เป็นผู้ที่มีบุญในการก่อนนะที่ว่านั่งแป๊บเดียวแล้วเข้าถึงธรรมเลยไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องสะสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งเราจะต้องมีความตั้งใจเลยนะเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยนะเราต้องเป็นการจัดสรรเวลาเลยนะว่าวันนี้เราต้องมาวางแผนตารางชีวิตของเรานะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอ๋อวันนี้เรามีงานทั้งวันเลยเราต้องหาเวลานั่งตอนไหนตอนเช้ากับตอนค่ำเพราะว่าตอนช่วงกลางวันช่วงเย็นเราไม่ว่างใช่ไหมเราต้องว่างตื่นตอนเช้าเราต้องตื่นเช้าขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ตอนค่ำแล้วเรามีเวลานั่งกี่ชั่วโมงเราก็ต้องมาวางแผนเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการที่เราจะมานั่งหยุดนั่งนิ่งได้เราสามารถทำอย่างอื่นพร้อมกันได้นะเช่นเราสามารถทำทานเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้หรือว่าทำอะไรอื่นได้แต่นั่งสมาธิเนี่ยมันต้องทำได้แค่อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีนะนี่ก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธินะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหยุดนิ่งให้ดีแล้วก็จัดสรรเวลาในชีวิตให้เราเพียงพอเวลาในโลกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักสร้างบารมีเราต้องใช้เวลาทุกๆวินาทีเนี่ยเพื่อการสร้างความดีเพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เวลาที่ดีเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปทำอะไรสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นจึงฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของการสร้างบารมีโดยใช้เวลาอย่างให้คุ้มค่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเราสามารถที่จะมานั่งทบทวนมาสำรวจตัวเราเองนะว่าตั้งแต่เราเข้าวัดมาเนี่ยเราได้ฝึกฝนตัวเองด้านอะไรได้บ้างหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้ความโลภเราลดลงไหมความโกรธเราลดลงไหมความหลงเราลดลงไหมเราลองมาสำรวจตัวเราเองถ้าเรามาสำรวจแล้วว่าโอ้โหเรานั่งแล้วเราดีขึ้นนะเราตั้งใจตัวเองขึ้นนะเราสามารถที่จะรักษาศีลได้มากขึ้นนะนี่ถือว่าเราได้มาทบทวนตัวเองว่าเราได้มาเข้าวัดแล้วแล้วเราได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้พิจารณาอะไรเลยทุกอย่างไหล

0: ไปตามสังคมมีท่านหนึ่งก็เปรียบว่าดำเนินชีวิตแบบผักตบชวานึกออกไหมผักตบชวานี่นะมันก็ไหลไปตามน้ำน้ำไหลไปไหนก็ไหลตอนนี้สังคมเห่อเรื่องอะไรเห่อเรื่องนั่นก็ไปเรื่องนั่นเห่อเรื่องนี้ไปเรื่องนี้แต่ไม่เคยได้มาสำรวจตัวเราเองนะว่าเราเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยไปเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเคยยมน้องหม่อนสำรวจนะว่าดูตัวเราเองดูโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมปัจจุบันนี้ในสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยเราก็จะไหลไปตามสังคมเนี่ยสิ่งที่น่ารักมาเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความไม่น่ารักแต่มาในความน่ารักทำให้เราหลงผิดไปได้เราก็จะมองสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือสาระของชีวิตอะไรที่เราทำแล้วให้เกิดประโยชน์ดังนั้นจึงอยากจะฝากให้เรารู้ว่าหมั่นทบทวนตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเรานั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเป้าหมายของเรายังชัดเจนไหมในการสร้างบารมีปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มนะอันนี้เป็นคำของครูไม่ใหญ่ที่ท่านฝากไว้นะปัญหาแก้ด้วยปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากเมื่อใจเราหยุดนิ่งอันนี้ฝากพวกเราไว้เลยนะว่าทุกในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะเกิดปัญหาได้หมดเราไม่ต้องมีอะไรกุ้มโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากน้อมนำหลวงโอวาทหลวงพ่อเนี่ยมาให้เราได้ทบทวนอีกครั้งนึงนะ
1: อย่าไปกังวลเรื่องกระแสเศรษฐกิจอะไรต่างๆมากเกินไปนะลูกนะอย่ากังวลให้อยู่ในบุญทำบุญนึกถึงบุญทบทวนบุญที่เราทำผ่านมาแล้วเนี่ยและอธิษฐานจิตเดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดีเห็นไหมจ๊ะจนก็จะรวยป่วยก็จะหายนายก็จะรักร้ายก็จะกลายเป็นดีไปได้สมมติว่าในช่วงของมรสุมเนี่ยมันผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เหนือขึ้นมามันผ่านก็ผ่านไปมันแค่ผ่านมันก็กระทบบ้างแต่ไม่กระเทือนนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในบุญแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น
0: เราต้องอยู่ในบุญมองเป้าหมายเป็นหลักเลยอุปสรรคเราไม่มีนะทุกๆภารกิจของเราที่เราทำเนี่ยเรามานั่งดูเลยว่าเป้าหมายคืออะไรเราก็จะไม่เสียเวลา

ับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเลยเราไม่มองแต่ปัญหาเรามองว่าเราทำยังไงที่เราจะสำเร็จเรามานั่งคิดเลยว่าพรรษานี้นะเราจะเข้าถึงทำให้ได้นะเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะเดี๋ยวพระอาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่พระอาจารย์บอกเสนาสนะสูตรมี5อย่างเรามาทบทวนนักเรียนนะ1อะไรเอ่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธานะเราต้องมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่อยู่ในวงบุญอยู่ในกระแสของผู้ปฏิบัติธรรมนะฟังเรื่องราวดีๆจากครูบาอาจารย์หรือไม่ก็มีเหล่ากัลยาณมิตรที่นั่งสมาธิให้เป็นกำลังใจด้วยกันให้เรามีกระแสในเรื่องของการนั่งสมาธิร่วมกัน2ก็คืออะไรจ๊ะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยการนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยเราต้องบริหารขันให้ดีด้วยนะเป็นผู้บริหารขันให้ดีสุขภาพการรับประทานอาหารให้เพียงพอไม่อิ่มหรือจุกเกินไปแล้วก็ดูแลเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะ3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดมารยาดีเราเป็นไงเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วให้เรามีความพอเพียงให้เราพูดเท่าที่จำเป็นพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีสาระ4อะไรจ๊ะ4อะไรนะจ๊ะปรับลดความเพียรหัวใจสำคัญเลยนะนึกถึงใครถ้าเกิดเราเลิกปรับลดความเพียรเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมวันที่ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านนั่งอย่างเต็มที่เลยมดจะมากัดอะไรแล้วแต่ท่านก็ไม่สนใจละปรับลดความเพียรให้เราได้เข้าถึงธรรมสุดท้ายเนี่ยต้องมีปัญญาหมั่นทบทวนว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองเป็นยังไงบ้างให้เราพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็มีความเป้าหมายต่อไปว่าที่อะไรก็ที่เราตั้งใจไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องได้ต้องดีให้ดีที่สุดยิ่งกว่าดีที่สุดนี่เป็นหลักที่เราอยู่ในใจไว้เลยนะที่เกิดว่าเราตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้เลยนะอย่าไปคอยความพร้อมแล้วค่อยทำความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตนี้ใช่ไหมให้เราทำไปนี่แหละพร้อมๆกันพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเรียนปรับศูนย์ได้นะนี่ก็สุดท้ายแล้วจ้ะใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จให้ใจอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะทำอะไรสำเร็จได้อย่างสบายสบายนะวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางหนทางที่เราพอจะได้อะไรบ้างนะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็หวังว่าอยากให้เราได้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้หลวงพี่ขออาราธนาบุญบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปุถุนียาจารย์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญที่เป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายติดตามหมู่คณะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตร

0: สำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักข้อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่ง

ล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์

รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรในการงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะ

พอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่ง

อย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่าง

ะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบา

ใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสาร

ทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้

ถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิ

เมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์อย่าภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในธรรมนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้ว

ที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนั้นไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นเ

ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายสบายและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นการละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวสร้างบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน

วิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภา

0: าเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควาโตปุพพากนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: ข
0: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ